Vâng, biển đi bay, ít thêm ta đi cùng mà nụ sát lộ, hôm say nặng cắn. Đơn khảo lộ 13 khăm căng khẩn, dù sĩ phát đề Xi Jinping, bay khảo pom phủ cao gọn oan phát đề bổng nâng sát vầy, đẩy thuần tim tốc tì binh đi lẻo, bỏ mà thưng viên bởi chinh. Phụ đềm khảo sát nặng đốn đại hủ, dòng cán xin nắm sai mướng tì bờ sở, tự thêm vầy tuần hữu bay. Dòng cán sẵn tiếng xin nắm sai mướng bờ sở nhị, pin dòng cán tì nắc tăng phát đề, pin xin tăng máy tì nắc, bốc luống lè nằm mê sủ mút, vạn mướng bay vạn ọc. ตังยามีสิบปันซ้ำหอยเปียสิบสี่มีปองตกตื่นหาสิบกดยันทรงการนี้สั่งเตียงถึงเสียแล้วห้องโคตียินนานเดซบตั้งบนซันเซฟูหนิงฝ่ายทั้งเปอร์เซอร์ไปฮัดทั้งนามิสุมุดเปอร์ปุ่งวันกับเดียวนิบินสินตั้งยินนานเอาห้องโคตัวละเขานามิสุมุดไปเลือบเปิ้นนันทรงการนี้อย่างยั่งไปปิ้นหาสั่งเปียงถึงต่างใจยุงผู้ดำเขาสั้นหนังโดนลูกทรงโกเทลูคมิงจิวจิทอนยิ้วเสียงกุ้งซื้อไดหูปิ้นนี้ไปอ้อนเปียดเดินซบตั้งตีขึ้นเข้าหันปองปัดลิฮันเหลียวเกี่ยวขำขอบแดนมาดินเอาล็อปต้องตีเวียดนามหันฮอดถึงเก่าเหมือนสีปั้นกุนปอกเด็กเต็มปีส่งพันไปสหาตัวเวลายามเดียวกันเทียมไล่มาส่งเหมือนกุนปอกการเทียมไล่หนีฮอดถึงหอยปุ้นในเสาเจ็ดปุ้นเดิ้งเก่าหล่อ11คำต่างละไว้ไปมาต่างย่งเตอเลียนซื้อเฉียวถึงเกื้องหมาเมืองเจนต่างเด่นถ่ำยาวเลือเปินตีปังฟูเธอหันส่งปากส่องไปได้ปองทงซ้ำเปอร์คุณต่างคุณเมียเถินเจต่างใจยุงสั่นเตียงออกตึกปืนหมันขั้นไฟต่างรุดดิแหลเบียงยงเมืองหนีต่างยาวฮัดถึงหอยไปซ้ำกงหลีคุณเมียเถินเสียแล้วต่อซับเป้าสันยงเตอเสิงค้างเกิดมาไล่ตีนางโดนหมูไตเปี้ยวคู่ซ้อนแหลลูกเห็นอันมาเตหมูเจพัดเด็ดมันเตียวเขาห้องเห็นปักตู้พัดเด็ดเจเก่าตีเรดิสือแต่ห้องเซาหันพร้อมกับคู่ซ้อนแหลลูกเห็นพัดเด็ดสงกูเพนนึงเขาเหตุการณ์หอยไล่ต่อกันอยู่กันเจจิ้งนั่นห้ำปึงถึงคู่สนหนาจังนางโดนบนซันโซกว้างนันเสียนปีน่ายิงปอเกียวโซมาเขาเม็ดนำได้เขาเห็ดไปตามดีปะเรากำลังตังหมวนเพนนึงเขาเหตุการณ์เกียวโซเขาหน้าตามหอมสอนปีนี้กว้างนันเสียนหน้าเตอร์ปุกสั่งเขาหน้านี่ฮัดถึง35,000หมู่ไปอย่างย่างไปกันนำสั่งฮัดถึง14,000ตุนไปอย่างย่างไปพักกดถึงการนำสั่งนี่ฮัดถึง3กดหยันไปพอถึงเดินหกดับปีนี้ตั้งพระเตียดบ่ได้สั่งเตียงออกเครื่องปึ้งโฮดซักหั่งของซุ้มจัดใหม่นั่นพอถึงกวดหาบ้านเหมือนเชียมว่าไปซ้ำกวดเก่าบ้านเหมือนเชียมว่าต้านหันหลีเด็กเตรียมปีกายเวลาหย่ำเดียวกันเทียมไล่หมาหอยปุ้นใน61ปุ้นปีนี้เดินหนึ่งถึงเดินเจ็ดกุนตั้งพระเตียดเข่าขอบแดนมาชกสายหนีพอถึง2,600หอย36กวดหยันไปเด็กเตรียมปีกายเวลาหย่ำเดียวกันเทียมไล่หมาหอยปุ้นในเสาเจ็ดปุ้นไปเปียดการปันป้องกันออกขอบแดนไปขึ้นออกกาเก็บขวัญนั่นเขี่ยเกี่ยวแต่เตรียมปีกายเวลายำเดียวกันเทียบไล่หมาซ้ำทบขืนเนื้อเวลาตีบ่ามึงหันเดิ้งเก่าหล่อ11คำหลัดแรงควงโคพระเดชสงโกเอาไปกี่กินคำซอยนิโปเออร์ลู่ที่หานั้นไต่ตามยุนวินพระเดชสงโกได้ตัวลักไปถึงเปียงเก่านิโปเออร์ชาเตอร์มันตูในหันปองทางมีโฮฝาดแดนชินทำมันผ่ามอบซบโฮซักเช็ดตองทีเอิญเอเลยาฟุ้งหนีเวลาตีบ่ามึงหันเดิ้งเก่าหล่อ13คำหลัดแรงยินตูนิสยาบอกเสียงเฮอลงต่างกุ่นอยู่ที่คมนามิสุมุดจ้าว่าหันหอมฟันถ้าได้ไปหันนางโดนปอได้ปลาหือหกกุนใต้เสียยังมีหอยกุนไปห้าเบาไถ่ตามเจ็ดต้องเหลียวอยู่ในเฮอหันบ่มีภัยอัสดรพัดเดชสงโกตามฐานจิงสารนิโปเออร์ปุ้งเพกันก้มไหไดหูฮอดถึงเวลาบาดมึงหันดึงเข่าดอ13คำกังในนาลิเปียตานิโปเออร์นำดินหอยนองปอได้ปลาหือกุนใต้เสียฮอดถึงปันซ้ำหอย88กุนอันสักกำเพียงนี้ปิ้นเขาซ้ำใหม่ปิ้นกวางเส้นผีเสียงปองนี้เผียวเขาซ้ำใหม่ก็ทั้งที่นี่

0: ทำเห็นเขาหูความกึดไหมหาซาปันถนังฮักเบี่ยงกันอยู่ในเขาตังไหมพร้อมกันคือเขาเมื่อไปหนาวันในทำเห็นความกึดสีจิงพิงปีสองพันแปดสิบสี่ตัวเดินเปลี่ยนหลอสองคำสีจิงพิงจงสุจีอยู่เมื่อสื่อจำเติ้งเซาปิงทงจือวันเกิดได้หอยเซาปิ้นนั่นที่ออกกำปักสีออกที่ได้ออกแห้งสั่งเตียงกับลี่ใหญ่ลงตั้งพระเตียปิ้นเตียงเมืองลำเดียวกันนั่นมากระทิ้งตุนอยู่โฮมวิกซักเสียงโฮมสิงเขาเสียงโฮมวิ่งเฉินเสียงโฮมกันให้หน้าตามซูประเดี๋ยวนับเสียงมาตุนอยู่บันตรงมังขึ้นพบสอดตุนอยู่ที่บันหงได้ที่ท้อปุ่งนึงไปแถมไปสั่งเตียงพระติฮิตเปิงวาทูซูประเดี๋ยวนับเสียง
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 云南广播电视台民族广播，
3: 那好可不吉利，
4: 正破嘎天千尺贵，
5: 当代十三班呐，
6: 你苏我三夫，
7: 广播涵盖的红，
1: 不同的语言传递同一个声音，
2: 云南广播电视台民族广播。与您真情相伴。
0: เมทักผู้ฟังต่างหลายเศร้าสดีอยู่ได้กินฟันผู้หาเป็นกองเชนเขากงสร้างตั้งเหยียนสยมุดปอดวันนี้ผู้หาเดียวเขาเจ้าชนสิงอันเปียสะอาจินเหยาเหินกักตาสีฝ่ายนั่นเผียวหือต่างหลายฟังเจ้าชนสิงไต่ไปอ้อนทำปิ้นเมืองผมทรงตุ๋ยจางฟื้นโตญี่ปุ่นเจ้าในเมืองผมเชอรี่เชียนอีซือซีซือถิ่งถิ่งจังปีบ้านเก่าหอยหาสิบตัวเดินซอกโลกกำซอยทหารใกล้ฝั่งจิ้มไพ่เมืองซงโกขามนำไม่คล้องคำลันช่างจังฝืนต่อเซทะลุปีบ้านเก่าหอยหาสิบตัวเดินเก่าโลกไปถึงเวียงเปิดจิงขอพร้อมพร้อมกูชิงสร้างก้อนพอตองซื้อยังเอาสองคำอันปินซ้ำไงเก่าอำนาจเจ้าปึงต้านนันท้ายหือเมาจุสีปีบ้านเก่าหอยหาสิบเอ็ดตัวเดินหนึ่งโลกคำหนึ่งปินไต่เปี้ยวเจ้าในภาษากุนทีหนึ่งนันอยู่ตีจ้าลึกสื่อซ้ำภาษาปันทนังกันหันไม้

0: ปีปันเก่าหอย57โตดึง1ลกขอพร้อมจงโกกงสร้างตังเจ้าชนสิงหึงเย้าหมาทำปิ้นผูกเก่าก่อนอ้อนเสียงหงเสียนและจืดจืดเซลภาษาไต12ปันหนาเปิดตุนอยู่12ปันหนาเซลได้เปลี่ยนใกล้ของไข้ตุนอยู่ไปขอบต่างเตะคำหมันเวินตุนอยู่ช่องการภาษาปันธนังกันสำเริญเหตุออกการยืนท่าใหญ่นักเจ้าชนสิงตั้งโซ่หนีเอาสีฝ่ายมาก็ห้อมหนีปิ้นตามปิดสะอาดจินดีใจแฮบกันในหลวงเบาเบอร์กันตัวหิ่งขยำใส่กระเดตามฝ่ายไปราชการเอาจิตหนึ่งใจเดียวเปื้อภัยเมืองตานทำพินเซาสร้างดิโป้40ปีเจ้าชนสิงเอาตัวพินเติกเบาเหตุการณ์ต่างที่เบาใจหยุ่งอำนาจตัวหิ่งมาป้องเอาการหลอกหิ่งยำในก็แบ่งเสียงการทำแล้วขออยู่เฮากินลูกใจล้วงเจ้าชนสิงเจ้าอยากเว่ยเห็นทรงโซเสียแล้วไปเหตุการณ์ไปบั่นตรงหนังต่างร้ายป้องมาถึงในเวียงเสียแล้วไต่ตามกะลาบาดเมืองเจ้ากงไปถึงสังเหียจิ๋วฝูกงซือทำปิ้นผู้ปกควันห้องโขปีปันเก่าหอยเปีย13ตัว12ปันหนาเจ้าเลือกเสียนออกการปูผู้หนุ่มกุนกำหาสิบกุนไปถึงซึ่งไว้ตั้งเสียวห้ำเหียนเจ้าอย่าเว่ยคำข้อหือปอบางหือตานปองเอาเวลายำดีปอกหนีได้ไปห้ำเหียนเจ้าชนสิงคัดเทียงแหละวะกูบอกมีอำนาจอันนี้ปิ้นหงการสุดสื่อนั่นไต่ตามระเบียบปานปองปีปันเก่าหอย71ตัวลูกยิงเดียวเจ้าชนสิงเจ้าอย่าชินบทเรียนออกเกาจงเสียแล้วเสียแบ่งไปเสียงโคแต่พุ่มนั่นไปบินผูแต่พุ่มนั่นก่อนหนึ่งเจ้ายาชื่นใครคำโคหือโปเปลี่ยนการเทเถออันหนึ่งเจ้าชนสิงคัดเทียงฝืนโตแล้วว่าก็ย้อนเปิ้มึงบินลูกยิงโซจังมึงเขียนที่ไถหูพร้อมกับไพมึงสุ่มไล่เจ้ายาชื่นไปบินผูแต่พุ่มไถซ้ำพิเศษแล้วอยู่ปีปันเก่าหอย74ตัวได้ไปทำเห็นถึงยืนนานมิงสุโซเยนปีปันเก่าหอย76ตัวบทเรียนออกหงเห็นลงเสียแล้วเจ้ายาชื่นคำโคโปเทมฟังหือโปกำซอยการทำขึ้นยาใส่โปคัดเคียงฝืนโตเทมรุ่นมาได้ตามสุดสปูปิ้นเตียงหนึ่งลำเดียวกันเบี่ยงไว้เจ้ายาชื่นได้เบี่ยงไปถึงเชียงหงเสียนบนขวากวนก็ต่ำกันย้อนเปอร์เหตุการณ์ใดดีเจ้ายาชื่นได้เดี๋ยวไปหงแผ่นป้องกันเซาเสริมฟุตทำกันไปหอดถึงการทำไหเสียแล้วเจ้ายาชื่นไปสูงนั่งสวนเสียนถึงของแผ่นการโปหันเจ้าชนสิงสังกาเลยว่ามึงเบาอยู่บนขวากวนเอากันมึงมาเจ้าเสริมฟูที่หนีเฮ็ดเบาซังลุกไปอิทาดอันปิ้นตัวเก่าปะยาเขาขับฟอนดินม้วนภาษาไต่นางมโนลานันย้อนเปอร์หู้เบาดีหู้หนกไปกำซอยหือที่โทกันเฮ็ดหลายปอกรุ่นมาได้ตอบพอบกับปิ้นยาถับพึงกับมึงปิ้นลูกยิงกูขึ้นใครเฮ็ดการต่างที่มึงฟอนได้ดีมอหีไปคำตองแฟเป็นลาสัมมาเขาขับฟอนดินม้วนภาษาไต่เห่ากาซ้ำกุนไหมดอกเจ้าชนสิงอันปอให้มีหน้าหักหุ้มตาเตนันยำไหนกดซื้อหมันในใจกินเข่าเบาลืมหน้าปิ้นเสาปิ้นนายเบาลืมบ่ให้มีหน้าที่ไถฮักไผเมืองเหมือนบ้านเซียนเหินยาถาฮักหุ้มทุ่งเงินปั่นทุงอันกำกวนภาษาไตสยมดปอดสอนสืบมาได้ซูซูปานปานนั่นคัดเคียงเบาเหตุการณ์ต่างที่เบาจะยุ่งอำนาจตุหิงป้องเอากันหลอกหิงเปื้อกุนเหินเหตุดอกการเปิ้งอย่างตำเสียงสยมดปอดเจ้าชนสิงยังบอกต่อกุนในเหินยาถาเอาซื้อเสียงตานไปปั่นป้องกันหลอกหิงยาถาเหตุการณ์ต่างที่ยาถาเตียนฮาของคนไหนลงยาถาเหตุการณ์กาคล้ายสีกักตานันเปียสะอาจินเหย่าเฮินดีนี่เปาตอสนะถึงลุงยิงใจตานยังไต่ตามเปียสะอาจินและกำลังสนะตานอยู่ตั้งกะลาบันเมืองก็เหตุออกเลืองเบิ้งสยมุดปอดนันสยมุดปอดอยู่ในใจกระเทตามเมื่อไปหนาเจ้าชนสิงยำในกว่าอามาขามเซซือโตตั้งเอาชิสใส่ใจเสียไพมึงสุ่มร้ายเอาโตปิ้นเติกเซซือตั้งโซยืนท้ายเบาขาดหือไพมึงสุ่มร้ายหย่องย่อยุ่งย้ำตาเตดีแลเมทักผู้ฟังทางไลน์เขากงสร้างตั้งเหียนซิโอมดปอดวันนี้ก็เผียวทั้งตินหนียินดีกับตั้งและหับฟังปอกหนาไกวฮัน
1: 云南广播电视台民族广播
2: 云南广播电视台民族广播
3: 那好科普机会
4: 正破价贴五千出柜，
5: 降低十三分呐。
6: 你苏我社富，
7: 广播涵盖的红，
1: 不同的语言传递同一个声音。
2: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
8: 地广土，海古广，合约约，我有好金属板。

0: khắp dục dỗ mừng khăm mấy năm ngàm. Quay phẳng xin khắp tay xa sớn môn vọn.
1: Đi quán thổ, hãy cú quảng. Khắp dục dỗ hồi dù hâu chính xúc bán. Khắp dục dỗ mừng khăm mấy năm ngàm. Quay phẳng xin khắp tay xa sớn môn vọn.
2: Mẹ thắc phụ phân thắc lại, sau xa đi dù đi kinh ván. Phụ khả tin con chân, เวลาเผียวกำคับคำศพออกนี่พวกขาเดี๋ยวกำคับอันม้วนวอนตอนเส้นนั้นมาเผียวคือตั้งไว้ฟังในกำคับคับว่าฟ้าเบาแหลมเมืองยังเบาเตี้ยนเสียงนาลีซ้ำสีตาก่อนลุกลุกไปเหตุการณ์เฮาบอกกูตกอันนี้ก็บินชีวิตกุ่นป่ายักษ์แล้วบานไตเฮินเนื้อเปิ้นก็ลุกสั่ำขี่มอทอบินหมูบินจุ่มขึ้นด้วยกล่องไปป่ายางเสียงม้วนกิ้วป่อนตามเปิ้นปล่อยลำเสียงไฟเฮือเมียงเมียงปิ้นมวนปิ้นหมี่ไอปาดเถินก็เลียนไปตื่มน้องปาดปาดถือน้องนั่งนำย่างย่อยตกไล่หลังปาย่างเถินเคี่ยเขาเหมียนสู้กันกินเขาเยาะสู่เยิ้มตาเตะฮอดเวลาแล้วเซานำย่างไปขายเห็นมันหิดสุวรรณก็จะเยิ้มใจตาเตะประเดี๋ยวเขาไกวสู้กันมาฟังกำคำบทนี้กุนปาดย่างผู้เตี่ยมกำและผู้ใส่ล้ำปิ้นไอคำเจน

ต่อมานี่เฮาก็สุขมาฟังกำคับแถมเสียงติ่งเสียงก้องแน่นม้วนวอนออกมาแลหนุ่มยิ่งใจเฮามาออกมาสู่กันออกมาเฮามาฟอนดินม้วนซ้อมกัน

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那么科普基地
3: 正放假天先出轨
2: 三代三班的
3: 你送我的父
4: 广播涵盖的同
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播与您真情相伴。
5: 放坏行阿苗跟孟金南咱们边阿行坏感带
6: 放坏行阿苗跟孟金南咱们边阿行坏感带
5: 黑里皮膜泡烤孤显流
6: 黑里皮膜泡烤孤显流
5: 比如我好等待就留下如果阿琴等黑还没报来好地等黑等来的地六米习近平加参加会员国安户的等加金砖国家南十八国开会南双汉人อีกซ้ำตั้งคำหนักหลารองปองเหตุตั้งฮือหรือขีดำป้องปื้อซื้อใดตึกเต้าทุปองการไปเจอเจอรองปองการดีเยี่ยมเข้าตึงออกตึงตึงทรงกู้ตึงตึงยีดันป้องเหตุได้ดีเติมมาอึ้งลอยอันขนตั้งก้าไปดีไปได้ผายลูกยงตื้อถึงเบื้องเชนอันอึ้งลอยปางฟู่เล้าสิเปิลนั้นผู้ขดพอกทั้งสองเส้นกุนปันดุ่มตึงทรงกู้ตึงกุนปันดุ่มเบื้องมันหุมกุมปองรองไหนเปียงจากโคสู้จะไรเข้าตีกองนั่นเสียน35บุญ7เหงสีบักบูดันปูติกาเซลปัดถึงเบอร์2เหงไป30ปีตั้งเติงว่องซิมไว้แห้งทัดแห้งเตียนมิ้วเบอร์ใดที่ขึ้นถึง3กุ๊กตีเชียนว่าครึ่งขวางโคเล้งตั้งจงโก้เอากากกำจอยตั้งที่ผู้เออลำหาปุดดันผู้ตั้งถึงเชียร์เตอร์มันตูกาย้ำเลยจะฮับถ่อมเข้าสตั้งเบอร์จะไรเมื่อเดินเข้าได้13วันกลางดึกจู่สิเราตึงกาสิจินพินจู่สินตื่นดีกับฉันจะคุยอันกุนนหูเราตึงกาจินจอนกู้เชียลำ18ปอกค่ายคุยลำ2คันอีกซ้ำต้านคำหลักหลาอันว่าเหตุเดียน

วงกึมเงินเก่าหุมปวงกันหรือชินจวนเฮือบ่าเฮียงป่าปลายจันหรือปนตีป่ามาจากเฮียงหลงมาชีจินพินชีออกหรือปนตีป่าปักปีได้เปลี่ยนหลักผายเพิ่มมาฝงจุ้มอึ่งป่าปลายจันหรือปนตีป่าได้คักเบมาเป็นหมาเฮียงตีหลักเต้าทัวหรือปนตีป่าคักเบกูป่ากูละไรโฮมจามอาจ้องหรือปนตีป่าจงดอนสวดสารดวงตั้งบิ้วหิวเจอกูเมียวปวกจังถาดตีเฮอร์ได้ปนตีป่าดิมวนมาเฮ็ดได้ดีมาเลิกตึงกาชินจอนกู้จาโด่งกำดีดองได้กำผ่าได้ขวัดฟันตึงกาอึ่งป่าไปจันได้ปนตีป่าจะได้ดูฝ่ายป้องกันได้ปนตีป่าได้โชว์ช้าคักเผป้องกันดิมวนเฮ็ดดองดีตั้งงามเฮอร์ควนโค้งกลางหุ่มกันเตื้อจำได้ดองดีเบอร์เดินเก้าได้13วันกลางคำซูชิเลอตึงกาซิจินพินกาชันซาเขวียนกุนอนหูเลอตึงกาชินจอนกู้จาลามสิบแปดปอกนั่นเหนียปูพวกขึ้นถึงวิ่งปื้อจินมากุนหมายข่าววงได้ได้หูดองปองเห็ดตั้งหื้ออ่องตีปื้อเสืออันเป็นจินดันตั้งกวางสีหุ่มกันมาตีสั่งในตึกเต้าทัวปองการตีสั่งไว้เจอเจอล่าการตั้งหื้อเลอขี้ดำอ่องตีปื้อเสืออะไรเป็นล่าการตีดักตั้งตึงนั้นเป็นตั้งหื้อตีดักอึ่งป้าวันตกพกถึงเด้อดำปักได้กระดันอ้วงปองการตั้งหื้อหลังในตั้งเจ้ามีสี่หิงสามปักแปดสิบสี่มีลองปองค้างเตียร้างโสมันขึ้นถึงห้าสิบก๊กเตี๋ยหิงจิตปักบุญเย็นล่ากันมันตีสร้างดีเหรอกุนคู่ตีเมืองจินดันลูกตาหื้อฝูดินกลางตีวันซานเจวลูกอยู่เจียงหื้อหื้อไปโชว์เพื่อสื่อดันกันหลังฮอดถึงน้ำปักได้เพื่อบุวันในกะกฎหมายข่าวลูกอ่องปองการโต้ต่างหรือขนตั้งราทาไฟจงโก้เทรูคุณมินจู้จีทวนยุเสียนกงสุดันได้หูปีได้เดินเดินถึงเดินเปียดอ่องปองการกล้าขายกุ่นคู่ตู่ลวกคู่เข้าเข้าอ่านหรือขนตั้งราทาไฟตั้งหลงต่างโชว์กุนตึงยีด้านเข้าตึงออกตึงดีเยี่ยมในขึ้นถึงเก้าบุญเสียงโก้ดำสีมือสองหิงปลายเสาห้าปีหุ่มย้ำนั้นสองบุญโก้ดำตื้อมาเลยดีปากได้เสาเจ็ดเมื่อเดินเข้าได้ชีวิตวันอึ้งลอยอันขนตั้งก้าไปดีไปได้ผายลูกเดียนจะเชี่ยวตีจงเตอร์ถึงเมืองเชียนติกันมาไปโจห้องว่าอึ้งลอยปางฟู่อันเจ้าสีเปิ่นดันผู้คุดพอกกันกาตั้งสองหนังก็ขนตั้งตั้งเส้นเหตุดีพอกกาเหตุดอกดองปองกันดักดองได้มาขนตั้งก้าไปดีไปได้ผายลูกจงเตอร์ถึงเมืองเชียนตั้งเจ้ามีปากไปสามดักสี่ปากเก้าสิบหกบีมีขึ้นตีสร้างเหยอีกับพ่อขนตั้งเป้าสานยงเตอร์เจินคางขึ้นมาจะได้หลายอ่องหลายตีวงในผู้ตั้งโตกู้ฝึกตั้งหมูไรจะลุกเอิงบู่จีตีเมืองบานมาดันกะถึงห้องฝึกจีเก่ากู้เมืองเสียวโซวิ่งเมืองเมาตีเตอร์ห้องเจวตั้งกู้ฝึกบู่ไรตั้งชงกู้ห่มกันกุมปองดองไหนเปียงจากโคโซดูย้ำกะปองเหตุด่ากันนั้นผู้ถึงดองจบเจอแล้วเปียงจากโคโซไรปอกใดมาขึงปองลองตั้งเปียงจากคู่สู้ใดเป็นเตอร์คงเจวอยู่มือส่งหิงไปสาวหกปีตั้งตึงอยู่ร้อยเลินอันปองการเปียงจากคู่สู้ควงเดิงนั้นลองปองการมันอิงเปิงอ่องตีอยู่สู้อึ่งขวบเดียนในเอาเปียงจากคู่สู้ตั้งดิกได้วีจ่าของคือของกาเกิดพร้อมกันมาเถียมก้นปานดุ่มตึงจงโก้ตั้งก้นปานดุ่มเบิ้งมันเห็ดอ่องกุมปองลองไหนกันนั้นหลีแพ้ออกอ่องตีตั้งสองตึงเหมือนกันกุนเมืองตึงชงโก้ตั้งกุนเมืองมันเอ้ยดีฮักหวามตันปีร้องกันในย้ำในตึกเป็นขิงย้ำเข้าดึงศกบาดันกวางนั่นเสียนตีวันซานเจวปองเหตุดวงเสือปัดเข้าอันดีปีดีปอกในหูหินกุนให้กุนนะกำโจขิงดีย้ำงามย้ำฟ้าดีเดียดเสือได้กาจูจ้าปองการเสือปัดเข้าจอมหนังฮุบบ่ายปีใดกวางนั่นเสียนซ้อมในเข้ากะ35บุญฉีดเหงสิบักบูน้ำตักบาตีโซได้เข้า14บุญเปียดเหง3ปักตนน้ำตักบาชี้โส3กุกเตเปียดเหง5ปักบุญเยนตู่ถึงเบื้อเดิน6ได้30วันปีใดตั้งเติงปูตีสร้างได้ป้องเสียมไว้เหงทัดเหงเตียนเบี้ยงเบื้อได้ขึ้นถึง1กุกเต5เหง3ปักบุญเชียนวาถึง3กุกเต9เหง6ปักบุญเชียนวาเสือดำสิปีกายโฮมย้ำเลือดีปากได้61

0: ปีไรเดินเดินถึงเดินเจ็ดคนนอกตึงเข้าหรือตึงเก่ามามาจ่ายสู่ตึงเงินนั้นสมมันขึ้นถึง2,636กกติเยนนำสิปีไก่หุ่มย้ำและรีปักใน27ปลายแปดบริเวณเก้าได้11วันตั้มคำครึ่งขวางคู่เลี้ยงตึงจงโก้เอากับกำจอยตึงดีบัวลำห้าปดดันเฮาเลี้ยงเบนเนื้อฝงศึกคงจินตึงจงโก้ตั้งกาถึงถือรีบบูวานกู้จีจีช้างเนื้อวิ่งหูเจ้าตื้อมันตูตึงดีบัวดันบริเวณเก้าได้13วันตั้มคำคือต่างก้นตึงจินตูดีชียาอันสุดเลยน้ำปากไหลปิ้นฟันกันอันย้ำในปู่หิดเหอก้นตายเก่าหกโกยังมีก้นหูปากก็หายไหลลุ่มอามัดดงตึงจงโก้หมวกว่าถึงที่กาเช็ดเยี่ยมก้นเลยฮือดันมีก้นตึงจงโก้จอมหนังชินชาตีตึงนี้ผู้วงในปงหมวกไหลหุบไหลนั่นได้หูตัวถึงเมื่อเดินเก้าได้13วันเปียดาดีตึงนี้ผู้ปู่เป็นพี่รอยกันรอยถูหิดเหอก้นตายกันอันผู้คิดถึงเหงสามปากเปียดสิบแปดโกอันเจมแค่ต้านใครได้เป็นข่าวสตังเบอร์เป็นผู้เชิญต้านใครเปิดเห็นผู้รองเข้าจังเบอร์อามิวปัดฟันต่านหึ่งเดียวอยู่เขาตั้งเบอร์หุ่มตึกจางเปิดเห็นผู้ตามชี้จินเห็นเบอร์สองเหงไปเสาสามปีเดินห้าได้ห้าวันชี้จินพินอยู่แล้วทรงยางวิเยนขุยดำเสาปัดห้องคายขุยอกจามวงเงินดำปวกเดิงต้านคำนั้นชี้ออกจังขามเลียดโซเฮกุนเฮาลูกกูป้ากูด่าฮักเบกตั้งกุนเมืองตั้งหลายหุ่มกันมากดีมาเหตุใดล่ะการกุนเฮากับย้ำเบิกใดหลุดจอมหลังดองอันกุนเบิงบองอ่างบือวันดีงามสามสาใดจังขามเอากุนเมืองเหตุดีดักเอารองอันกุนเฮาฮักเบกได้ดีตั้งบือวันกุนเบิงกูได้ดีเกิดความกันมาเอารองเตียร้างคึงขวางตั้งกุนเฮาลูกกูป้ากูล่าคักเบเกิดความกันมาโจซาปองการจอมหมายยังกาเหตุตีตั้งเถาเบียงปองการชับช้าโจกุนเฮาตั้งเจอชับช้าโจอาสักกุนเฮาสร้างพร้อมมาเอารองเหตุเหยกดิงลุกดมดาสั่งสอนขาราการยิ้มจาตั้งเป็นว่องสู่เฮินเยดิงปานเท่าจื้อได้ห่มเดียวกะเข้าใจเดียดโซเฮอกุนเฮาลูกกูป้ากูด่าฮักเบกุนเมืองตั้งหลายหุ่มกันมากดีมา
1: ฮัลโหลฝนหาไรไปมายังไ
2: งเด้อเด้อชิช่างไทยกูฟงหมอเฮอเฮาเด้อเอิงป้าฝนตกป้าไปจันเบิ้งยืนนานเฮาได้จังถัดกันตกฝนหลงบางว่างบางตีจังจังตกฝนหาดงแหงเดินเส้นเฮาหลายอ้วงหลายตีปูกวางการห่างเหียนตีกาเห็นเฉียวได
1: ้สังวาลอยกันดินถูมาเจ้าสุกซาเข้า
2: เจ้าทั้งตีฝนหลงตกมาเดินลอยในดินม่วงเหียจังหมูปูปินฮีลอยกันดินถูจังหมูเห็ดเหอะหมูก้อนเต่าได้เตี้ยนหวักมาเมาดันมังควังยังจังซัดกะเตียกกะขัดกะเจอได้จังหมูในหวังดั้มมันล้มเทียนจังฉีเจอได้มาบ่เหมอเจ้ากวนเฮา
1: หวังใจเจ้าดีโกเตเตียเอายังเฮ็ดได้สังขัน
2: เอิงตี้ตกฝนหลงจังบ่ปอบเป็นเพลไหลกันไหลถูน้ําดับดําหนองกวนเฮาอย่าไปกักกะเสือหมายไว้มีสายเปียตั้งหมอล้มก้อนเต่าจะได้นั้นชิงสิได้หาโดยิ่มตวยป้าเด้อบ่ดําบันล้มเขียนจังฉีได้มีมีดินถูดอยกันเด้อเขดําในมีมีน้ำมันใดไหลวักมามีมีไอ้น้ำมันเสดใด
1: สังวาเกาหวันถึงรองตังตีโป้เตียนขอหลังเด้อไหล
2: เฮาโหลดจีโจโป้เตียนขวาเจียนหมวกเหอะกู้จากวันหวังจีทวนเจียนนั่นกงซื้อฉีตวงตวงเปียดหกสองเจ็ดตวงเดิงเดิงเมาดันฉีตวงตวงเปียดหกสองเจ็ดตวงเดิงสองเด้อว่างการขับบ้านเด้อมาเจียนเยี่ยมเหียจังหมูเอาสอสังสูเหอะ50ยันต่อทั้งเหงยันอีกซ้ำอำเสิงดองม้าเช่นหมอกได
1: ้ขิงฝนถึงม้าบวกน้ำมันน้มเทนันฉี่ตามปกเป็นพีไหนบวกน้ำมันน้มเทนันฉี่ในพระเดชะไอโลอิงเพิงตั้งไหน
3: ชิงกวางจวงจวงทวงเจอปวงโค
4: ชิงกวางจวงจวงทวงเจอปวงโค

0: 请喊凡凡，孤单板张信。
1: 请喊凡凡，孤单板张信。
2: พี่น้องเขาตั้งไหนตัวอยู่ที่อยู่ข้าซาอยู่หน้าขิงปอกเลยเขาอ่อนกันมาถ่อมความห้องดีถ่อมนี้นั่นชุ่มหนึ่งมองเหอะพี่น้องเขาตั้งแต่เช็คถ่อมเชิงหับถ่อมขามันห้องว่ายังตังขิวท่าก้นน้าจมหย่อง

0: Bill.
1: พี่รองเขาทั้งหลายอยู่ดีอยู่ซาจุดละอาขิงตันเคยขำบอกได้เขาติดตัน

ดีตือมาไรที่ปองเห็ดด่ากันมันดองเห็ดดองขายเข้าเส้นตีเมืองจินนันจอมหิ่งย้ำเห็ดได้ถูกเถามาขุยวุ่นสารกลมปองเด็กได้วีจ่าตั้งจงกู้ตั้งเมืองไทยอยู่เวียงกวักตีเมืองไทยปองเห็ดปองเช็ดยิ้มล่าการอึ่งขวบเรียนโบคันเปลี่ยนเจนจานอยู่ย้ำกลางขึ้นนั้นเฮ้อคนไหนตั้งเป็นดอกตึงผายเพ้อเข้าหรือตึงเก่ามายิ้มจ่าป่วยปองการเด็กได้วีจ่าอาบิวอันวิ่งสั่งขายตั้งเมืองจินดันห่มกันปองเห็ดเบอร์สองหิงปลายเสาหกปีได้จู่ๆเชียงเจายกเห็ดดำห้าปัดได้ขายร้านถัดกันตกฝนหาใจหาหงในตั้งเซินผู้เฮือกุนห้าบุญห้าหิงปลายโกขายกาต่างอ่องต่างตีป้องป้องกันตู่ลวกตั้งดมอามัดหลงตั้งชงโกบอกเฮือกุนตั้งชงโกไปกาอึ่งขวบเรียนตึ้งท่าจีคือสุธานตั้งตึ้งอัฟกันได้ย้ำในจะฮับถ่อมเข้าสตางค์เมื่อจะได้กุนหมายเข้าได้หูวงปนในเลิกเซินเฮาปองเห็ดออกเปียงจ่าเป็ดเปิงน่าได้จับเทียนรองตีสร้างปุกฝงปองการจินนี่เซินจินจีเซินในนกเถาเปียงร้องสอนดีดมดาเอาเข้ามาจงตื้อพินเยมโสต้อนทำเจอจะได้กับปองจอมตีดักสอนดีดมดาฝ่ายเปียงจ่าตั้งกัดเห็ดได้ดีเติมมาจอมอาจ้องเลยกัดซามาปองการหมาเฮียงฝ่ายทำเจอได้ปองเห็ดออกเปียงจ่าหลังได้ที่ดักเป็นตีสร้างปุกฝงปองการจินนี่เซินมาเห็ดอ่อนเตจอมเปียงจากโคโซมาเห็ดดีร่ากันและกัดซาเท่าเท่าเออลองตื้อเปียงจากโคโซอยู่เมืองจินนานจำได้เป็นน้องเป็นผู้เปิ่นเก้าได้12วันขุยปองการตีดักอันจงโก้กงเชิญเยียนตั้งจินนานเซินเจินฟูเมื่อสองหิงปลาย26ปีโฮมิดโฮมปองลองขึงปองคักเบ่ดิ่งก้าผีเมืองจินนานเฮามันเห็ดได้ดีตื้อมาจิมตั้งเฮือสละจนจะมาไข่บวกรองตั้งในอยู่คุณมิ่นห้องไข่แล้วขุยจอมหลังกันทำเปียงจ่าเห็ดดิ่งก้าผีหรือปุ้นตีป่าลองเช็ดยิ้มดิ่งก้าผีมึงจินนานย้ำจังในลองคักเม่ดิ่งก้าผีมึงจินนานถ้ามันเห็ดได้ดีเติมมาสามเพิ่งหลงในไข่บวกออกเฉินเชื่อปองการมิ้วจำได้เป็นนองเป็นผู้ดันกำจอยเฮือดิ่งก้าผีมึงจินนานเห็ดได้ดีมาเจอใจวงปนในอันเป็นยินานเซินสางหูทินอ้อนหูปองเห็ดอยู่ละอึ่งตียินานเซินปองเห็ดตาหมายมันให้ร้องตีสร้างตั้งรองเห็ดรองขายเข้าเส้นเห็ดได้ถกเถาลองทิ้งก้อนเข้าเส้นเห็ดได้ถกเถาจิมตั้งตาหมายลองอันจุ่มดุมอ่องเบี่ยงอ่องพินยิ้มรองขายรองเห็ดเข้าเส้นเห็ดได้ถกเถาได้ผู้ปองตินออกรองปองเห็ดมันลองเจ็ดชายิ้มตุยจะได้ดันให้รองเห็ดรองขายเข้าเส้นตีมึงยินนานเห็ดได้ถกเถากับกูเปิงเบือนเก้าได้13วันขุยกลมปองดองไหนดิกได้วีจ่าตั้งจงโก้ตั้งเมืองไทยอยู่วิ่งกวักที่เมืองไทยปองเหตุมีผู้ต่างโตลูกเด้ออ่องกันผ่านสร้างฝ่ายปองกันดีเยี่ยมว่องหมายข่าวหมอกข่าวเด้อคงฝึกตาสู้ตีตั้งจงโก้ตั้งเมืองไทยจะได้มาดันอยู่ร้อยขุยกลมปองดองไหนตู่กันกวนซื้อมาขายขุยดันบัดว่าถึงตีหุ่มิดหุ่มปองล่ากันตู่กันย้ำในตึกเป็นดองปองการกะมากันตั้งได้มิร่ากันให้ได้ยกส่งมาได้จอมเปียงจากโคโซผ่านปองรองเบิร์ตั้งฝึกเปียงจากจอมกันเห็ดได้ทุกทุ่มรองเห็ดตั้งปองส่วนถังกูสั่งกูเปิงเป็นเฮือรองปองกันมั่นแก่นสีเปิ่นนั้นเบื้องเข้าได้ชีวิตวันกลางคืนป้องเช็ดยิ้มการเข้าตึงออกตึงอึ่งขวบเรียนจินันหมู่คันชูรูชิ้นเปลี่ยนฟังเชียนชาจานอยู่เลยสำนาดีได้ถัดกันเฮือกุนดอกตึงจะได้ตั้งเป็นนั้นภายเพื่อเข้าหรือตึงเก่ามายิ้มจ้าสามปอกเฮ้อกูในตั้งเป็นดักแห่งดันในเจ้าชิวยิ้มจ้าจอมหลังฮบบ่ายนกเบอร์สองหิ้งปลายเสาหกปีมาอ่องเชียดซาลองเข้าตึงออกตึงโบกันชูจูชิ้นเปลี่ยนฟางเชียนชาจานตั้งหลงปัวเปิ้ลในภายเพื่อไงใจเข้าตึงออกตึงได้จีสิบปลายปอกเฮ้อกูในตั้งเป็นดักแห่งในภายเพื่อเข้าตึงออกตึงนั้นขึ้นถึงห้าสิบปลายโกเมื่อเดินเก้าได้12วันลองปองกันดิกได้วีจ่าอาเมลป้องเดเยี่ยมมิติเปียกเปินติรูเชียงอยู่ฟู่กงไปตั้งเดเยี่ยมเฮ้อเด้อปนตีป่ายิ้มโซ่อึ่งติรูเชียงอันปองกันดิกได้วีจ่าอาเมลวิ่งสั่งขายตั้งเบิ้งจินนานป้องเห็ดมือสองหิ้งปลายเสาหกปีป้องเห็ดดำห้าปัดได้อยู่สตีชนสั่งพาเจินตีฟู่กงเฉียนโรคเห็ดลองปองเห็ดดิกได้วีจ่าปัดได้ตีอยู่มือเดินเก้าได้เสาจิตวันถึงเดินเสียบได้จิตวันมาโรคเห็ด

0: นกเบอร์เดินเก้าไร่ชีวิตวันกังเดือเปียดดาดีถึงเดินเก้าไร่14วันกังเดือหกดาดีอึ่งตันกลางป้าไปจานป้าวันตกไข่ด้านเต้าตกฝนหาใจหาลงในบางอ่องเชียนตกได้เฮียงตกถึงเบอร์เดินเก้าไร่14วันตามคำหกดาดีตั้งเซินเฮืออาเมียห้ามุนห้าหิงไปโกชิโจไข่จันอ่องหิวเจอตีปวกพี่เห็นนั้นย้ำจังในอึ่งขวบเดียนตึ้งท่าจีคือสุธานตั้งอึ่งขวบเดียนตึ้งอัฟโฟขานแก่นร่งร้อยหิวใจเตะป้องป้องการโตรอกตั้งดมอามัดหลงตึ้งชงโกตั้งอยู่ตึ้งท่าจีคือสุธานนั้นบอกให้คุณตึ้งชงโกไปกาอึ่งตีหิมขวบเดียนตึ้งท่าจีคือสุธานตั้งหิมขวบเดียนตึ้งอัฟโฟขานในถึงว่าคุณเมืองตึ้งชงโกตั้งอ่องป้องการตึ้งชงโกอยู่ที่ท่านนั้นชิโจให้หลานผายผายให้ถึงเลิกตึงท่าจีคือสุธานว่องปัดไปดีสะดันยิ้มจอมตุ้ยจอมอาจวงมันเหตุดีดองให้ฟังจะได้กูเปิงเมื่อเดินเก้าได้14วันจงทงตึงไม่ดีการถือร่างผู้อยู่แล้วสื่อเจียวไม่ที่ดันว่าตึงโอโรสตั้งตึงหูเคยล้านปูอื้อค้างอุ้มตึกตู้อ่องตีปองเหตุดองขึ้นออกจะได้ดันเมื่อเดินเก้าได้14วันกุนไขหมกอาจวงผู้สายวูจวงตึงยี่เหมือนกูจื้อยี่ไข่จ่าสาเลยจ่าดันบอกว่าวันนั้นฝงศึกผู้สายวูจวงฟังคงปู่ตุยอยู่กลางหาวสาตาเสินตียี่เหมือนกะฮีชู่เหลียงบินตึงสาถือดันสองปุดอันเจมเกต้านใครใดเป็นข่าวสาตังเบอร์เป็นผู้เสริมต้านใครเปิดเห็นผู้รองเข้าเจ้าเบอร์อามิวปัดปั้นต่านเฮิ้นเดียวดูเขาตั้งเบอร์หุ้มตึกจางเปิดเห็นผู้ตามชี้จินเห็นเมื่อส่งเห็นไปสาวสามปีเดือนห้าได้สาวเก้าวันชี้จินพินอยู่จงร่างเฉินจื้อจู่ดำสาวปัดล้มกันมาฝึกเห็นดำห้าปอกต้านคำนั้นชี้ออกเขาหลุดลุกฟังเฉินเลยตั้งกูป้ากูล่าป้องกันสั่งสอนได้สั่งขำเอาก้นเบิ้งเหตุตีดักมาคักเบิกการสั่งสอนไว้เจอชิวเหตุดองปองอันมีเปลี่ยนจ่าให้ฟังรองเปลี่ยนดักตึกจ่ามคักผีรองปองเบิ่งเต้าทูการสั่งสอนขึ้นกับขึ้นปั้นผายผายเอาการสั่งสอนมาโชว์ช้าปองเหตุรองกุนเบิ้งติวจ่าสาใจได้เอารองเหตุดีการสั่งสอนเหตุแดนปองกึมเฮือตึงกาบักบีกินทากบดกกูป้ากูล่าเต้าทูอามิวตึงทรงขว้าคักเบิ่งขึ้นทามาเถียมบาดจอยแหง
1: โหเจี๊ยบฝนสั่งผัดกะเบอร์ปูออกกะเจี๊ยบเมาขากวนปูจำเมียนเบอร์กะเจี๊ยบตีเถอไว้
2: เกากะเยี่ยมตุ้ยบกลำพันต้มเทียนหยันฉี่กะหนังมันดันก็ฝนลงโดต่วงว่างเหาไหลจางโปเป็นเพลอยกันดินถูงไก่บกลำพันต้มเทียนหยันฉี่ต่อเท้าไหลซ้ำไปไกลโจ้ตั้งดินลอยดันเกายังตั้มเจอโดได้กะเยี่ยมตุ้ย
1: โซตีดักเจี๊ยบเจอเนอร
2: ์วางไรฮะเจ้าไปซ้ำสายหมกยิ้มตัวเหลือหมกไหลดินดอกดอกมีมีหอยเตียกเมาหลันดินกุ้งกุ้งมายิ้มตัวสมัยต้องนักไปตั้งเดาโจมโจ้ลำติบล้มกะโจ้กลมกะยิ้มตัวอ่องตีข้ามสีลำนั้นสาวหมกไหลจำเจอโจ้ลำต้องออกมาเฮาหิมหอมสายหมกไหลมีมีขนอีราโคตรใสโคตรดิน
1: ถึงว่าเยี่ยมโจ้ตัวหันโบดั้มมันเจ็มออกดั้มมันเผยออกล้มเทียนซ่านฉี่เจอได้เบาดันเยี่ยมหันมีก้นกะตีเกิดวักดินไซเสดได้ดีคือเหตุ
2: สังว่าบกน้ำบันล้มเทนันสีผิวฟ้าเดิงสู้ไปกะเกิดจำเฉียนยังได้ติ่งไปจุดยาโอเดียนขวาสวงจีโจเลี้ยงกะป้าหูล้มนั้นถึงอ่องตีปัดเตียจีโจโปเดียนขวาจีตองตองเปียดหกสองเจ็ดตองเดิงเดิงจีตองตองเปียดหกสองเจ็ดตองเดิงสองไทยหมอกอาสวงสังวายเยี่ยมผันมีก้นอยู่หิมบกดันพิดเพิงปองกันกว่าโลไล่โป้เด่นกว่าป้าเหลือไรกาไข่หมอกอาจ้องถึงตีเจ็ดเยี่ยมเป็นที่หาตีได้สู่สังสู่ผ้าชิบถึงเอกแยน
1: ปีดองตั้งไหนข่มกูหมดด้ามันล้มเขียนจ้างฉีดเสือใดเป็นด้องดักดาเขาโดห่มกันมะหับอ้ำห่มกันมะข่มกู
3: ข้ามเปิ้นว่าหิงบอกก็บอกขิงหมักก็หมักผู้เจิงเบิ้งไตเบิ้นหนังโกปานก้นหนังกัน
4: เฮาเฮาฮู้บ่องเจอเลี้ยงเหตุขันกำจ้อมฟิ่งจองลองก้น

พี่รองเขาก็ตั้งหลายอยู่ดีซะเรืออาขิงปล่อยคำห้องปอกได้เอาคำห้องดีถ่อมดีเงินได้ปล่อยให้ตั้งหลายถ่อมชิงหับถ่อมคำห้องใจม้วงร้องฮักโตใจเฮา

0: พี่รองเขาตั้งหลายอันชิมเกตั้งหลายถ่อมเจ้าไรเป็นคำห้องนี่ถ่อมดีกินนั่นไหลคือของปอบบอกได้ปล่อยเมียนาวสู้ต้องเหอพี่รองเขาตั้งหลายจูดีซ้ำสา
1: 云南先生 boys 马空是 brada， 中破噶天先生 boy 阿噶爱。
2: 云南先生 boys 马空是 brada， 中破噶天先生 boy 阿噶爱。
3: 是甘达阿空农能尼，那啷那是噶了中东尼个，云南木多格罗了丹扎多是 brada， 那拉山水不甘沙蓬果木点兰佩是扎扎达的是噶。云南多呢，噶皮格罗斯普姆甘当不当做爱哭，增卡若扎年在姆萨，都不是如因阿姆甘噶破木破庞大的世界。米瓦蒙丹、泰蒙丹共攀爬直腾路腾来，克姆什噶子庞蛮古过破庞爱世界。莫汉蒙准朗卡达尼玉东电塔，乌坎萨克斯日杰康兰木松朗破大的世界。海南蒙多塔木顿门内木让让噶顿那蒙多顶塔木啥木来莫蒙阿钦阿占佩格噶沙爹。ทอดงาเกาสงวนลู่ใส่ไหวสิกามุงตันไม่กันมาจิ้มไข่ตับเทมีว่ามุงตันถ้าจีเคยสุดท้ายมุงตันก็สะจงงาไอตักสะตับนี้มีว่ามุงตันมุงชานี้แต่บรันท่าถ้าจีเคยสุดท้ายเทอัฟหันมุงจุดมีเงินเดคุ้มกันสามโมงอุจนชุดมตัดได้สิกาสิกาที่ท่านอุได้พังลิงยิมีสิจิมพินาการตัวมีเชนละไหวหลักสันสิกาเทมุขนไหวนี้ไปบังดันนาอย่ารู้เดียสิกาที่ท่านมองว่าสนาสิกาไม่ใช่นี้สกวนจะลาลู่ไอแต่บรันท่ายูนามุงตัวนี้ลักษณ์ป่วยสามชาสุดกรรมชาพงกรมเทียนนาลำเทียเซียงไอกลัวระดับจัดตัวมสัตตนาชินฉลาด

0: 你们也能领我做妈妈的管理计划，就别出上步再录制了。
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 云南广播电视台民族广播，
3: 那好可不吉利，
4: 正破价天千出贵，
5: 降低十三分呐。
6: 你是我师傅，
7: 广播行得更红，
1: 不同的语言传递同一个声音。
2: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
8: 放开爱心，爬山云南，不料比亚摩干带皮心，放好感动内脑发热，เวลาข่าวสารใหม
9: ่ห้องขยายเสียงภาษาอินทานมาเดี๋ยวบินยำเอากำไดผีเสียงฟังเขาการล้มในนอกพระเตียนเวลาข่าวสารใหม่
10: ผู้ฟังต่างหลายเข้าในข่าวสารใหม่ป้องนี้ที่เพียกนิมีเส้นเฮาหางคัดออกกองปิญญาเปียดห่อที่โดยเทียมเพียงแห่งสั่งเตียงมูจิงลี่จิงจีเรนปู้กวนฝ่ายแป้นนาซังนั่นส่งการคำตองกันหน้าตีปุ่งเนื่องการเฮสังคาเฟยินนานตามนำแคมนำดีสูงใดกระเดตามไปการเฮสังเขานุ่มตียินนานเขาฮวัดสกัดไหมปุ่งเนื่องตามพัดีตามไม้เสียงพร้อมหอยไล่วัฒนธรรมพัดีสงโกและพัดีไทยอยู่ดีกุ้งที่ผ่านยกเฮ็ดจันสัจเจ็ดเขาออกขอบแดนตีบ่หันหันกั้งขึ้นเดิกปืนไข้ซบทางหือกุนไข่นักหน้าซ้ำปอกอาติปยาวัฒนธรรมหนูเจียงปังที่หาอันปวินิพาซาสังไข่ละยินนานปี2526ตัวจักไก่เขาเฮ็ดไข่นานจักมีฟุ้นหาลุงตุกตามกันตั้งเส้นบ่ได้หือหาเหมือนหาปั้นกุนไปใครไปอยู่ดีสวัสดีไว้เจ้าปู่และลาซาตุตาลุงเตือนบอกหือไพอัสดรพระเดชงโกยะถาไปบ้านเมืองไปขอบดันถ้าจิคือซื้อท่านและอาฟุขันนั่นประเดี๋ยวก้อยฟังเขาในเขาซ้ำให้จำทีตามผู้เดียมเขาสั้นไถ่หูนางโดนเส้นเฮาหางคัดออกกล้องปิญญาที่โดยเทียมเพียงแห่งสั่งเตียงจิงลี่จิงจีเรนหมูปูกวนแฝดเป็นหน้าจางที่ออกมาเปียดห่อเตะกาจ้ำนำเขามาใจหยุ่งพินเจ็ดเสียดสร้างปริฮันฟงนี่กระเทตามกล่องปองไปออกแห่งกาจ้ำมีกล่องตาดีจนนิเสียงกาลี่เสียงปิเปลี่ยนกำลังปริฮันกล่องปิญญาหางคัดออกคือเอาสั่งเตียงจิงลี่หมูปูกวนแฝดเป็นหน้าจางนั่นปิ้นตีเขาเฮ็ดไปตุนอยู่เอาตาที่โคสนาจังปิดเปลี่ยนปิ้นปุ่งเนื่องกัดลี่กำซ้อยตุนอยู่ตาที่โคสนาจังอยู่แบบมังหินนานได้ปิดเปลี่ยนตุกตีปิ้นดีเดินเก่าโลสิบคำกังขึ้นเด็กสารสัจเจ็ดขอขอบแดนตีบอกหันหินนานอยู่ในซ้ำตาหนาลีตามกันหับได้ซ้ำจองกุนไข่นักน้านกพะเตียดโคกี่กินเขาขอบแดนมาไข่สินตั้งจิงผดชีวิตตีซบตั้งหันซ้ำปอกเปิดจิงผดกุนไข่นักน้าพร้อมออกเวลาพองตามหอมสวนปีสองพันไปสองหกตุ้มมาจันสัจจ์ขอขอบแดนตีบ่หันหันบ่ได้ปิดไข่แล้วสินตั้งกี่กินติวไวจู่ฝ่ายนั่นเจ็ดสิบปอกไปกำซอยกุนไข่นักน้าขอขอบแดนหาสิบกุนไปเดิ้งเก่ารอสิบสองคำพร้อมพุ่งเพเขาซัดใหม่อาทิตย์ปยาวัฒนธรรมหนูเจียงปังที่หาปวินิพาซาสังไข่เลยยินนานที่ต่อกันนั่นในปีสองพันไปสองหกตัวอยู่ที่ฟูกงเสียนสังผาเจินสติชนหนูเจียงมีจิงวันหันยกเฮ็ดอาติปยาวัฒนธรรมปังนี่จักอยู่เดินเก่าหล่อเศร้าเช็ดคำถึงเดินสิบหล่อเช็ดคำยกเฮ็ดสยานสยวนปูหนังดวนปุ้งเพลแล้วนั่งสือบอกเก่าของมีของพระเดชสงโกในปี2526ตัวอยู่ตีนั่งสือบอกเก่าหันบอกเจียงพอถึงกันนาทีหาปีปกติ14ไปไว้นั้นซึ่งเขามีของสั่งของ14เจอซีวูฟงนี่อยู่ตั้งเนื้อโลกปิ้นที่หนึ่งเมย์เทมงถ่ายฟงนี่เก่าเจออยู่ตั้งเนื้อโลกวันที่สี่เปิ้ลต่างเดิ้งเก่าโล11คำกังไนหนาลีเปียตาถึงวัน14คำกังไนหนาลี6ตาบ่าเมืองไปหุ้นไต่ก็ร้อนไข่หนานเต่าและบ่าเมืองไปวันตกมีฝุ่นหาลงตกพอถึงเดิ้งเก่าโล14คำละแล้งหนาลี6ตาตั้งเส้นบ่ได้กี่กินหือชุมร้ายหาเหมือนหาปั้นกุนไปใครออกตีเคล็ดจับไปนางดวนถ้าชิคือซื้อท่านและอาฟุขานบ่าเมืองไปขอบแดนหันเรื่องการหยุ่งเย้าไว้เจ้าปู่และลาซาตุตาล้วงพระเดชสงโกต่างอยู่ถ้าชิคือซื้อท่านหันเตือนบอกหือไพอัสดรพระเดชสงโกนางดวนยะถาไปไปขอบแดนถ้าชิคือซื้อท่านและอาฟุขานนั่นปิศาณาเรื่องการตีแบบมังหันเทียมเพียงแห่งฝั่งตาตามโซสดีและห่างแห่งช่องการกี่กินไวเวลาแบบมังหันเรื่องเก่าโล14คำทรงทงอัมลิกาถือลังผู้อยู่ในว่างลัวหันออกปากว่าโอโรซื้อและวุคลานบ่ได้ยินสู้แล้วบ่ไปพบตามไม้ข้องซุ้มกัน เวลาตีนแบบมึงหันฟันสิบหาคำกังในเสามีซูฟเยียนหวยช่องกันปลอดภัยพัดเตียฐานซุ้งตียีล่างหันเลยซายีออกปากว่าที่ด้วยน้ำมันซีโยและเรื่องการทำให้สมมุติโขมุนเสือหันบ่ได้ปิดปิ่นแล้วอ้อนเมื่อหินซูลักษณะยีล่างยีล่างซึ่งก็บอกเขาเฮ็ดซิงจูอันสกันเพียงนี้ปิ้นเขาซับไหมปิ้นก้อนเส้นเพชรเสียงบางนี้เพียงเขาซับไหมก็ทึ่งที่นี่

0: ทำเห็นเขาหูความกึดไหมภาษาปันธนังทักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในทำเห็นความกึดสีจิงพิงสีจิงพิงช่งสุจีปี2817ตัวเดือน10หล่อ18คำอยู่ที่พร้อมลงไต่เปี้ยวทางพัดเตียดปังถน19ช่งโกกงช่างตังเขาปรึกษาการกึดป้องหันเจียออกที่ใดกัดขิงฝั่งตาและพ่อที่เตียงเมฆจองการพิดาปัญญาจองการบาดทือเคิงอาวุธามาโมกเก่าจองการภาษาแตกเยจองการศาสนาเบาดีเทียมเพียงแห่งการสั่งสอนตามเสาสดีพัดเตียดเทียมเพียงแห่งตั้งตังหมวนกระตังไพเมืองตังพัดเตียดมีความหูฝ่ายไปหักษาพัดเตียดตามเสาสดีมาตุนอยู่ตังกะลาบันเมืองออกแห่งระวังหักษาพัดเตียดตามเสาสดี
1: ฟังห้องไขเสียงแก่งคันตีหินนานอำเห็นนำหูแก่งคันหักษาเนิร์ดโตย่ำหับต่างหลายหับฟังห้องไขเสียงแก่งคันตีหินนานต่างหลายแป๊บต่างมานางไหวดีห้องไขเสียงแก่งคันอีต่างผีเสียงเหินต่างหลายปิจารณาหับฟังเมว่าจ้าฟ้องหาตู้ออกไปเหตุการณ์เสียเมียงผิดเบอร์คบใส่ตู้ก็หูเย่เสือเหินตะวันได้ใจตู้ยังพ่อหูแจ่งเด้อได้รับปลาล้องเผยออกว่าไข่โรคเอสนี้มีการปิงยาจับล่ามซ้ำเจอในหนีมีเจอหนึ่งก็ปิ้นจับล่ามตามเอิดเฮาอันสัวเสตักเบาก็ยุ่งคบใส่กุ้นแต่ไข่โรคเอสแล้วขึ้นมาคบใส่ตู้ตู้จางก็จางแต่ไข่โรคเอส
2: ไอ้ยามึงว่าอีกูมันหลังจะไหลถ้าไข่โรคเอสนี้จางแต่ดำ

0: 得嘛，执冧，喇叭窿，喇叭窿，门王妈话喂，打用合适管理，拆开六一条，张包张执冧细管恩哈，
1: 无话渣，没话渣，快马给木头板去缩手，上家为难。นังว่าไข่ลูกเอ็ดนี่ได้ตั้มเลือดนำหนุ่มบอกว่าเสียบกับหมากุลปิญญาสั้นเสินนี่มาซับล่ามใส่กุลเห่าแต่ว่าได้ปิดเมียงไข่ลูกเอ็ดนี่บอกจังอยู่ในเนื้อตู้ตากและยุ่งเสียงว่านังว่าตากและยุ่งครบใส่กุลไข่ได้ไข่ลูกเอ็ดนั่นขึ้นมาครบใส่สองมันปิดเบอร์ไข่ลูกเอ็ดอันอยู่ในซุปตากและยุ่งนี่ผมมีกาอีกหนึ่งเบาได้บอกจังป่าบินการสืบเพและซับล่ามปิดเมียงไข่ลูกเอ็ดนั่นว่าถึงปิญญาซับล่ามไข่ลูกเอ็ดนั่นดิเดนี่มีเรื่องการไล่เสือเพราะบอสซังโปเกิดชับลามไข่ลูกเอ็ดเตรียมมาว่าบอสซังไต่ตามไอ้ลุมมาสืบเพบอสซังไต่ตามโดยเขานังกันมาสืบเพบอสซังไต่ตามหือมือและหือนือตัวนั่นมาสืบเพเมื่อโดนปิญญาสืบเพไข่ลูกเอ็ดไล่ลูกเบิ้นนั่นก็บินเสียบกับหมากุนและบอสใส่ยังซุปลินก็บินเมื่อเสียบกับหมากุนนั่นบอสใส่ยังซุปลินแต่ซังโปเกิดการสืบเพชับลามอายุยังก็ไต่ปิญญาที่นักเสือหนึ่งลืมว่าเดียวนั่นก็ปิ้นกุนหมูดูดยาผินยาปักนั้นพร้อมกันใส่หยุ่งชิมหลิมเดียวป้าปิ้นทรงกันซับลามไข่ลูกเอ็ดนี่จริงว่าซึ่งก็ยาถาไปเก่ายาผินยาปังนอกสิ้นไปกันเลยเสาะมันไปอ้อนปุ่มหนึ่งเบาใส่ยังซุปลิ่นและกระเทียมเสียบกับหมากุนนั้นแล้วอาทิตย์หนึ่งดอกนี้เสาะมันเพิ่งย้อมมาจังหนึ่งใหม่จังลูกตองจังไข่ขี้ไข่ฮักคอไก่คอใหญ่ไปกินยาเบาซังก็บอกหันท้ายมาสองมันที่ได้พิจารณาเหินนางดวนอยู่ที่โครงการยกยาซับเมียนบักขันนั่นเขาเหตุการณ์สาแจ๊ดไข่ลูกเอ็ดบอกกาเบาซินข่อยว่ามาเตะกันเลยสองมันเบาพิจารณาสาแจ๊ดออกแต่ไข่ลูกเอ็ดเตะสองมันก็ยัดถากกึดว่าถากกระต่ายแล้วประเดี๋ยวละขนายกยาและนำแคมนำดีการยกยาหนีสองมันอยู่แต่ยกยาและฝั่งตาปิดเมียงไข่ลูกเอ็ดตามซับเมียนหนีตามเวลาตามยามกินยาผมผ่านไข่ลูกเอ็ดปุ้งนึงไปอายุอยู่กินสองมันก็เหมือนกุนธรรมดาไปแล้วข่อยได้ว่าแท่มบอกนึกเนอไข่ลูกเอ็ดนี่มันเบาใจไข่ยาเบาใดนั้นเผาก้อยก้อยกินยาไปดีก็เบาสั่งตายแต
2: ่เมว่าจ้าต้องมาปิ้นกู้กังใจได้แต่เซตตากยุ่งจานี้ครบใสเบาจางจับล่ามไข่ลูกเอ็ด
0: หนังว่าเบาจางจับล่ามเตาว่ากูได้ยินกันไหนไข่ลูกเอ็ดนี่เงินเตือนหึ่นเอาไปเสียสัมจริงจังยาหายมึงยานับไปนับเฮ็ดกูบอกมีเงินมายาไข่หือมึง
2: เมว่าจ้าสู้ฟังดูสู้ว่าบักสังห้าในลาป้าเผซ้อนการเคล็ดซ่ายาผิงยาปังจูวันดูกับประใจเมิร์ดอ่อนน้อยอายุ3ปีนั้นดีอ้ามและใครไปจิ้มยาผิงนั้น
1: เขาที่ได้หย่องย่อโปว่าซาเขาที่โดยยาผิงยาปังนี่ยำในก่อพิจารณาสูงสุดตาเตอยู่ที่นี่ขอยังที่ได้ว่าต่อเมียว่าซาเขาพระเดชเท่าที่โดยไพเมืองไพบันตุงบอกโกกุนไข่ลูกเอ็ดอันบอมีฮิปเปิลนั้นไปทั้งจีพระเดชห่างคัดไปไปเอายาฝั่งตาไข่ปิดเมียงเบากาเบาซิมกว่าใดเมมานใดไข่ลูกเอ็ดนั่นพระเดชเท่าก็สั่งฝาบัญญาหังตาซับลามหือลูกในตองนั้นเบากาเบาซินสิงว่าต้องไข่ลูกเอ็ดปาบินเหยาเฮินตกพันเลือไซเบาไม่เงินไม่เหยบินอันแก๊กเนอร์บินสู้ลายเบาได้ตั้งร้ายยาถับไอเจอสิงมากฟ้านางร้ายที่ได้ฮับฟังพงขยายเสียงแก่นขั้นดียินนานผู้ขาดตุ้นร้ายพองเขาห้าหูนำหูนาจังแก่นขั้นดีนั่นยังหือตั้งไร้ไดหูมีกองป้องยกยาดิ้นนั่นจะปิ้นกันดิตาเตะพงขยายเสียงแก่นคันที่ยินนานบอกหนาไว้หัน
3: ตีกองโถไถกูกองครับยกโย่ห่ออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามไว้ฟังเสียงครับไตสาเสิร์นโมนบอน
4: ตีกองโถไถกูกองขับยกย่อขออยู่เฮากินสุกบ้านขับยกย่อมึงคำใหม่น้ำงามก้อยฟังเสียงขับใจสาเสิร์ฟมวนก่อน
1: เมทักผู้ฟังทั้งหลายเศร้าสดีอยู่ดีกินหวานพวกขาตินกองเชนเวลาเผียวกำคับกำศพออกนี่พวกขาเดี๋ยวกำคับอันมวนวอนตอนใจนั้นมาเผียวคือตั้งไว้ฟังในกำคับคับว่าฟ้าเบาแล่งเมืองยังเบาเตี้ยนเสียงนาลีซ้ำสีตาก่อนลุกลูกไปเหตุการณ์เฮาบอกกูตกอันนี้ก็บินชีวิตกุ่นป่ายั้งแล้วบ้านไตเฮินเนื้อเปิ้นก็ลุกซ้ำขี่มอทอบินหมูบินจุ่มขึ้นด้วยกองไปป่ายางเสียงหมวนกิ้วป่อนตามเปิ้นปล่อยลำเสียงไฟเฮือเมียงเมียงบินหมวนบินหมี่อายปาดเถินก็เลียนไปตื่มนองปาดปาดถือนองนั่งนำยางย่อยตกไหลหลังป่ายางเถินขี้เขาเหมียนสู้กันกินเขาเยาะสู่เยิ้มตา

เต๋ฮอดเวลาแล้วเซานำยางไปขายเห็นมันหนีจุวันก็จะเยิ่มใจตาเต๋ประเดี๋ยวเฮาก็จะกลับมาฟังกำคำบทนี้กุ่นปาดยางผู้เต็มกำและผู้ใส่ล้ำปิ้นไอ้คำเจน

ามานี่เฮาไกสุกับมาฟังกำคับแถมเสียงติ่งเสียงก้องแน่นม้วนวอนออกมาแลหนุ่มยิ่งใจเฮามาออกมาสู่กันออกมาเฮามาฟอนดินม้วนซ้อมกัน

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那么科普基地
3: 正破嘎天先是贵
4: 当代是双方的
3: 理想无限富
5: 广播涵盖的同
0: 不同的语言，传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: ของปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองยินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
7: ของปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองยินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
6: ไก่เด๋อผีหมอกพอกข่าวกู้เสียงเลี้ยว
7: ไก่เด๋อผีหมอกพอกข่าวกู้เสียงเลี้ยว
8: ปีรอห้องไหนอยู่ดิวซาจุลอาหิงตันเคยขำบอกได้เขาติดตันเคยตั้งไหนได้ติดดักบีดังเซินเขาปองเหตุออกเปียงจากเปียดเปิงทรัพย์เทียนร้องตีสร้างปุ๊กฝงปองการจินนี่เซินจินจีเซินในลองขึงปองดิ้งก้าผีตีมึงจินดานปองเห็ดได้ดีตื้อมาเลยที่ปองเห็ดด่ากันมันลองเห็ดลองขายเข้าเส้นตีมึงจินดานจอมหิ่งย้ำเห็ดถกเถามาขุยวุ้นสารกลมปองดิ้งได้วีจ่าตั้งจงกู้ตั้งมึงไทยอยู่เวียงกวักตีมึงไทยปองเห็ดปองเช็ดยิ้มหน้าการอึ่งขวบเรียนโบคันเปลี่ยนเช่นจานอยู่ย้ำกลางขึ้นนั้นเออคนไหนตั้งเป็นดอกตึงผายเพ้อเข้าหรือตึงเก่ามายิ้มจ่าป่วยปองการดึกได้เวจ่าอาเมียวอันวิ่งสั่งขายตั้งเบิ้งจินดานห่มกันปองเห็ดเบอร์สองหิงไปเศร้าหกปีได้จู่ๆเชียงโจวยกเห็ดดำห้าปัดได้ขายร้านถัดกันตกฝนหาใจหาหลงในตั้งเซินป่วยกุนห้าบุญห้าหิงไปโกให้กาต่างอ่องต่างตีป่องปองการโตลวกตั้งดมอามัดหลงตั้งจงโกบอกให้กุนตั้งจงโกไปกาอึ่งขวบเรียนตึงท่าจีคือสถานตั้งตึงอัฟกันได้ย้ำในจะฮับถ่อมเข้าสาตั้งเมื่อจะได้กุนหมายเข้าได้หูวงปนในดังเสินเฮาปองเห็ดออกเปียงจาเป็ดเปิงน่าได้จับเทียนรองตีสั่งปุกฝงปองการจินนี่เซินจินจีเซินในนกเถาเปียงร้องสอนดีดมดาเอาเข้ามาจงตือพินเยมโสต้อนทำเจอจะได้กับปองจอมตีดักส่วนดีดุมนาฝ่ายเปียงจากตั้งกัดได้ดีตื่นมาจอมอาจ้องเลยกัดซามาปองกันหมาเฮียงฝ่ายทำเจอได้ปองเห็ดออกเปียงจากหลังได้ตีดักเป็นตีสั่งปุกฝงปองกันจินีเซินมาเห็ดอ่อนเตจอมเปียงจากโคโซมาเห็ดดีร่ากันเลยกัดซาเต่าเถื่อลองตื้อเปียงจากโคโซอยู่เมืองยินนานจำได้เป็นน้องเป็นผู้ประเดินเข้าได้12วันขุยปองการตีดักอันจงโก้กงเชิญเย็นตั้งจีนานเซินเจิ่นฟูเมื่อสองหิงปลายโอกปีหุ่มิดหุ่มปองลองขึงปองคักเบ่ดิ่งก้าผีเมืองจีนนานเฮามันเห็ดได้ดีตื้อมาจิมตั้งเฮือสละจนจะมาใครบอกรองตั้งในอยู่ขึ้นมิ่นห้องไข่แล้วขุยจอมหลังการทำเปียงจ่าเห็ดดิ่งก้าผีแล้วปุ่นตีป่าลองเจ็ดยิ้มดิ่งก้าผีเมืองจีนนานย้ำจังในลองคักเบ่ดิ่งก้าผีเมืองจีนนานเฮามันเห็ดได้ดีตื้อมาสามเพิ่งหลงในใครหมกออกเฉินเชอปองการมิ้วจามได้ปีนองเป็นผู้ดันกำจอยเฮือดิ่งก้าผีมึงยินนานเห็ดได้ดีมาเจอใจวงปนในอันเป็นยินนานเสินสางหูทินอ้อนโหปองเห็ดอยู่แล้วอึ่งตียินนานเสินปองเห็ดตาหมายมันให้ร้องตีสร้างตั้งร้องเห็ดร้องขายเข้าเส้นเห็ดได้ถกเถาลองทิ้งก้อนเข้าเส้นเห็ดได้ถกเถาจิมตั้งตาหมายลองอันจุ่มดุมอ่องเบี่ยงอ่องพินจิมร้องขายร้องเห็ดเข้าเส้นเห็ด

ได้ถกเถาได้ผู้ปองตินออกลองปองเห็ดบันลองเช็ดซาจิ้มตุยจะได้ดันคือลองเห็ดลองขายเข้าเช่นตีเมืองจินนันเห็ดได้ถกเถากับกูเปิงเบอร์เดินเก้าได้13 วันคุยกลมปองดองไหนดิกได้วีจ่า

0: รองปองการกามากันตั้งได้มิร่าการเฮรียกส่งมาได้ซ้อมเปียงจากโคโซผ่านปองรองเบอร์ตั้งฝึกเปียงจากซ้อมกันเหตุได้ทุกทุ่มรองเหตุตั้งปองส่วนทางกูสั่งกูเปิงเป็นเฮรองปองการมั่นแก่นสีเปิ่นนั้นเมื่อเดินเข้าได้ชีวิตวันกลางคืนป้องเชียดยิ้มการเข้าตึงออกตึงอึ่งขวบเรียนจินันหมู่คันชูจูชิ้นเปลี่ยนฟังเชียนชาจานอยู่เลยสำนาดีได้ถัดกันเฮ่อคุณดอกตึงจะได้ตั้งเป็นนั้นไอเพ่อเข้าหรือตึงเก่ามายิ้มจาสามปอกเฮ่อคุณได้ตั้งเป็นดักแหงนั้นได้เช่าชิ้วยิ้มจาจอมหนังฮุบบ่ายลูกเบอร์สองหิ้งปลายเสาหกปีมาป้องเชียดซาลองเข้าตึงออกตึงหมู่คันชูจูชิ้นเปลี่ยนฟังเชียนชาจานตั้งหลงเพื่อเปิ้นได้ภายเพ้อไงใจเข้าตึงออกตึงได้จีสิบปลายปอกเฮ้อกูในตั้งเป็นดักแหงในภายเพ้อเข้าตึงออกตึงนั้นขึ้นถึง50ปลายโกเมื่อเดินเข้าได้12วันน้องปองการดึกได้วิจาอาเมลป้องดีเยี่ยมวิธีแปลกเปิ้นที่หลู่แจงอยู่ฟู่กงไปตั้งดีเยี่ยมเฮ้อเดือปุ่นตีป่ายิ้มโจ้อึ่งที่หลู่แจงอันปองการดึกได้วิจาอาเมลวิ่งสั่งใครตั้งเบิ้งยินนานป้องเห็ดมือสองหิ้งปลายเสาหกปีป้องเห็ดดามห้าปัดได้อยู่สตีชนสั่งพาเจินตีฟู่กงเฉียนโรคเหตุน้องปองเหตุดิกได้จ่าปัดได้ตีอยู่มือเดินเก้าได้เสาจิตวันถึงเดินเสียบได้จิตวันมาโรคเหตุนกเบอร์เดินเก้าได้ชีวิตวันกังเดือเปียดาดีถึงเดินเก้าได้14วันกังเดือหกดาดีอึ่งตันกลางป้าไปจานป้าวันตกไข่ด่านเต้าตกฝนหาใจหาหลงได้มังอ้องเฉียนตกได้เฮียงตู่ถึงเบอร์เดินเก้าได้14วันตามคำหกดาดีตั้งเซนเฮออาเมียห้ามุนห้าหิงไปโกชิโจไห้หยันอ้วงหิวเจอตีปวกพี่เห็นนั้นย้ำจังในอึ่งขวบเดียนตึ้งท่าจิคือสถานตั้งอึ่งขวบเดียนตึ้งอาโฟขานหันร่งร้อยหิวเจอเตะป้องป้องการตู่รอกตั้งดมอามัดหลงตึ้งชงโกตั้งอยู่ตึ้งท่าจิคือสถานนั้นบอกเฮอคุณตึ้งชงโกไปกาอึ่งตีหิมขวบเรียนตึงท่าชิคือสถานตั้งหิมขวบเรียนตึงอัฟกานในถึงว่ากุนเมืองตึงจงโก้ตั้งอ่องปองการตึงจงโก้อยู่ที่ท่านนั้นชิโจให้หยันผายผายให้ถึงเลยตึงท่าชิคือสถานว่องปัดไปดีสาดันยิ้มจอมตุยจอมอาจวงมันเหตุดีดองให้ฟังจะได้กูเปิงเมื่อเดินเข้าได้14วันจงทงตึงมีดีการถือร่างผู้อยู่แล้วสื่อเจียวไม่ที่ด้านว่าตึงโอรูสตั้งตึงหูเคลันปูอ้างอึมตึกตู้อ่องตีปองเห็ดดองขึ้นออกเจริดันเมื่อเดินเข้าได้14วันกุนไขหมกอาจวงคู่สายวูจวงตึงยี่เหมือนกู้จื้อยี่ไข่จ่าสาลี่จ่าดันบอกว่าวันนั้นฝงศึกคู่สายวูจวงฟังคงปู่ตุยอยู่กลางหาวสาตาเสินตียี่เหมือนกะฮีชู่เหลียงบินตึงสาถือดันสองปุดอันเจมเกต้านไข่ได้เป็นข่าวสาตังเมอเป็นผู้เสริมต้านไข่
1: เห็นหูรองเข้าใจเบิร์อามิวปัดฟันตันหึ่งเดียวอยู่เขาตั้งเบิร์หุ่มตึกจานฝึกเห็นผู้ตามจิ้มเห็น
0: เบอร์ส่งเห็นไปเสาสามปีเดือนห้าได้เสาเก้าวันชี้จิ้มพินอยู่จงจางเฉินจื้อจู่ดำเสาปัดล้มกันมาฝึกเห็นดำห้าปอกตันคำนั้นชี้ออกเขาหลุดลุกฟังเฉินเลยตั้งกูป้ากูล่าป้องกันสั่งสอนได้สั่งขามเอากุนเบิ้งเหตุตีดักมาคักเบการสั่งสอนไว้เจอชิวเหตุดองปองอันมีเปลี่ยนจ่าให้ฟังดองเปลี่ยนดักตึกตามคักผีดองปองเบิ้งเต้าโทการสั่งสอนขึ้นกับขึ้นบ้านผายผายเอาการสั่งสอนมาโชว์ช้าปองเหตุดองกุนเบิ้งติวจ่าสาใจไรเอาดองเหตุดีการสั่งสอนเหตุแดนปองกึมเฮือกตึงกาบักบีกินทักกบดกกูป้ากูล่าเต้าโทอามิวตึงทรงขว้าคักเบขึ้นทามัดเถียมบาดจอยแหง
2: โหเจี๊ยบฝนสั่งผัดกะเบอร์ปูอากาศเจี๊ยบเมาขากวนปูสามเมียนเบอร์กาเจี๊ยบตีเถอะไว
3: ้เกากาเยี่ยมตุ้ยบกลำบันต้มเทียนหยันฉี่กันหนังมันนันก็ฝนลงโดต่วงว่างเหาไหลจางโปเป็นเพลอยกันดินถูไถบกน้ำมันล้มเทนันฉี่ต่อเท้าไหลซ้ำไปไกลโจ้ตั้งตีนลอยนันเกายังตั้มเจอโดดกะเยี่ยมตุ้ย
2: โซตีดักเจี๊ยเยี่ยมเจ้าหน่า
3: วางไรฮะเจ้าไปซ้ำสายหมกเยี่ยมตุ้ยหรือหมกไหลดินดอกดอกมีหมีหอยเตียกเมาหลันดินกุ้งกุ้งมาเยี่ยมตุ้ย

0: สมัยก่อนนักไปตั้งเก่าจมโจ้ลำติดล้มกะโจ้ก้มกะยิ่งไปอ้องตีข้ามสีลำนั้นสองหมกเลยจำเจอโจ้ลำต้องออกมาเฮาหิมหอมสายหมกเลยมิ่งมีขนดีราโคตรใสโคตรดิน
1: ถึงว่าเยี่ยมโซ่ต้อยหันบ่ดั้มมันเจ็มออกดั้มมันเผยออกน้องเทียนร่างฉี่เจอได้เบาดันเยี่ยมหันมีก้นกะตีเกิดวักดินสายเจอได้ดีคือเหตุ
0: สังว่าหมกดั้มมันน้องเทียนร่างฉี่ผิดหวาเดิงสู้ไปกับเกิดจำเฉียนยังได้ติ่งไปดุดยาโอเดียนขวาสวงจีโจเลี้ยงกะป้าหูล้มนั้นถึงอ่องตีปัดเตียจีโจโป้เดียนขวาจีตองตองเปียดหกสองเจ็ดตองเดิงเดิงชีตองตองเปียดหกสองเจ็ดตองเดิงสองไทยหมอกอาสองสังวายเยี่ยมผันมีก้นอยู่หิมบกดันพิษเพิงปองกันกว่าโลไล่โป้เดียนขวาป้าเหลือไรกะไทยหมอกอาสองถึงตีเจ็ดเยี่ยมเป็นเตียทีได้สู่สังสู่ห้าสิบถึงเอกแยน
1: ปีดองตั้งไหนข่มกูหมดด้ำมันล้มแขนจ้างฉีดเสือในเป็นด้องดักดาเขาโดข่มกันมะหับอ้ำข่มกันมะข่มกู
2: ข้ามเปิ้นว่าหิงบอกก็บอกหิงหมักก็หมักผู้เจิงเบิ้งใดเบิ้นหนังโกปานก้นหนังกัน
3: ถ้าเขาหู้บ่องเจอเลี้ยงเหตุขันกำจ้อมฟิ่งจองลองก้น
4: ปีรองเขาขอตั้งหลายอยู่ดีอยู่ตาเรืออาขิงปล่อยคำห้องปอกได้เขาคำห้องดีถ่อมดีเงินได้ปล่อยให้ตั้งหลายถ่อมชิงหับถ่อมคำห้องใจม้วงร้องฮักตกใจเขา

0: พี่รองเขาตั้งไหนอันซิมเกตั้งไหนถ่อมเจ้าไรเป็นข้ามห้องนี่ถ่อมดีกินนั่นไหนคือของปกปอกได้ปล่อยเมียนาวสู้ต้องเหอพี่รองเขาตั้งไหนจูดีซ้ำสา
1: 云南先生 boys 马空斯巴达

0: 中破个天先怪那个爱，
1: 云南先是怪送那空是不拉达，中破个天先是怪那个爱。
2: 是感到眼空动能力，奈朗那是个中东一个。云南多个罗罗丹在多斯普顿那拉山水坡干沙蓬光电蓝皮是扎扎达的是个。云南多那嘎皮格罗斯普姆干当不当做爱哭，正卡罗扎年在姆沙，都不是姆如尼阿姆干嘎破姆破胖达的是个。米瓦蒙丹、泰蒙丹共攀爬直腾路腾来，克姆是嘎子胖，蛮古个破胖爱是个。我海蒙主朗卡达尼又不动电塔，乌坎萨克斯姆日杰康兰姆松朗破达的是个。海南蒙多塔姆顿姆奈姆让让嘎顿那蒙多顶塔姆沙姆来莫蒙阿切姆阿占佩格嘎沙爹托阿高什文鲁塞外世嘎蒙丹没敢没金开答帖米瓦蒙丹他即可斯坦蒙丹国撒中阿爱达克萨达尼米瓦蒙丹蒙沙尼德布兰塔他即可斯坦帖阿富汗蒙镇米言爹库姆干萨姆我准是东达的世嘎世嘎提坦我在旁你尼斯金皮纳嘎多米神啦外六三世嘎帖姆坤外尼拜邦丹那呀路地是个提坦帮我是哪是个不是你是管着拉路爱你带着不然他云南多你拉克山不会咋么傻所以不敢傻碰过不点拿蓝铁相爱格罗勒等萨多么萨等那神是蓝这算啦在浪杰不嘎滚着他们藏人里面的满你铁我们做不爱哭勒大多浪克万那拉克山怕之蓝该想跟那蓝阿基文西给应该来他们藏滚神是蓝扎克巴达那哭人啊爱และตัดตัวมสัตตแต่ลำก็ลักษณะสุภกรรมชาพงกมเทียนไอก็ด้วยคากระจีเทียพงดังผาจีอาจุนซีก็ยิงกันเลยกัดเชียงกันรากบาเพว่าชมตัดเรนนะพงดังผาจีอาจุนซีอยู่นางมุงตัวก็ลูกโลชตุพัดว่าลูกคราทุชมตัดนาคูเร่สตาร์ทคุณเทศน์ของยาชนีมีหวังดันผาจีตับกบาอยู่นางมุงตัวอาสุยาเชียงของไอของกรุ๊ดยิงผาจีตับเทียชราป้องของอาจมกรรมยูนามุงโตกับพิโลชพรมกรรมตั้งมาตั้งโจไอคูซึ่งคาดว่าจะเงียนใจมิสาตบสมรูกับโพชพังเทลักษณะจิสระสันละมันพองโกคุมิงโกพบพองใสจะพองโกวงการติ่งนากับพิโลชพรมจิสองลำยูนามุงโตนากับพิโลชพรมกรรมสาเจ็บอยู่ยูนามุงโตนากับพิโลชพรมกรรมตั้งมาตั้งโจไอคูซึ่งคาดว่าจะลำละโมมูดิกบามสมโกดิเดียนนาตัวดันไม่ดีสุดต้องคุณรองไอเงียนใจมาสาสันมันอาจุนสิ่งนี้สักอับตัดเร่นนาอยู่นำตัวนากับพิมกรรมเพครังกบาไอก้นนากงกัดไอมกาเดกินตัดลูกครากุนปัญญาขัดวางาไอสตาจคุณถอยชิมสมยาชนีมีหวังตันไทมงตันกงผ่านผาชื้อทั้งลูกทั้งไรครมสกัดพองโกไทมงตันมันกูโกผพองใสจ้าสตังทูไอมีหวังตันไทมงตันก้นนาตูสาวาไอพกาดับผู้ขอมุตับสกามุตับตักสู้จงกบาร์เรศราคันนาคสานิโกจะพองทะสาช่องล้มนาทรงจงไอคูจอมทุบสมรูยูเรมาไอจะพองทะสาช่องล้มไอมานำอาชักงีมิดอยู่ยังยาเตียนทะสรามยานับรานาป้อมพองลำโกสตามตุ้มไข่ถึงเหล็กคัดเทะครั้งยิงกันเลยตั้งสวดไอรสซาลำนันโกเรงาไอพงตังผาเชสบานฉลัดลำเทะชิงยิมทุ่งไหลผาเชลำโกโมโดเลียงจวนครึ่งตอนง่าปัจฉันตังลำง่าไอลำโกชิอาครีมตรงเรงาไอสตาจคุณทศยาจพตัวยังยูนามงตัวโมฮันวุคันมงจิปูชังลำขับตับนีนายชิงคุมสมนาเตียนละมันทามตุมนวยสมหลังมงจิชิงการเดียนามจิสองมชาเตียนกินไอคูมงจิชังวานาคูพิชอนไอลำลูกขับดันนาวุคันสมฤทธิ์แค่ครั้งลำสมหลังพอดันนาแกรมจิสองไอมจิมชาญิเพเคจิยาไอลำทาอาเตียนขึ้นตัดยาลูไซถ้าตอนนี้จะพังก้อนนาอยู่ยังเขียนละครไอของครุ่นยิงก้อนนาหรือว่ายังโมฮันอูคันมงจุดลังขับตับนี้พอตัดไออมิวมิวเร่ตีนจินเช็คขังลำสิ่งสุดจันหลังต่างตุนนะองตั้งไอคูมจิกเรส่งไอมจิมชามไรมังอาสุดจันเพมงจุดเดช่างว่ากรมตัดลูไซสตาร์ทคุณเทศลังอาญาจะพอทิ้งจักรกันนะเทศมือยาชนีทิ้งกรุยังท่าให้นันจึงโจกังถึงดามกาสนามกาขังโกมรังกบาเทมรังรังกาทุงอาไอรังเก่าขังโกไกรกบาไอมรังทุงอาไอสตาร์ทคุณทวีชิมดียาชนะเดียชิงกรุวาตุยังมุงตัวติงทะติงกินไอคูครีมการชาคันนาชวามชาเมรัยมวนมงาคิมงาจันเพกกาชาเดียทอดงาเกาชงวนลูไซยาหยางทะทาจิคสถานเทอัฟฮานมุงจิเมียนนาเส้นที่วันนี้ปิมซาลัมแกชกชุนุตอวังอาไอแต่ละแบรนทะจูบลานีทาจิคส

0: 在蒙丹这个大地搞上话，阿富汗没啥尼，得拉多带库蒙日多来日满康并不那，没啥克拉姆巴克曼，只干啷从克曼爱，蒙丹没干不金开搭铁，米瓦蒙丹他即可是在蒙丹国啥种爱，达克啥达尼尊师东达爱，米瓦蒙丹蒙啥尼，你带得不然他即可是坦铁，阿富汗蒙日没烟的，空干沙漠。แต่ชาโกงอาศัยมีว่ามุ่งแต่อายมิชาเทลงดับนี้เราปรุมัดว่าสิ่งใดถ้าจีเคสตันนาก็กาวันดิ้งานาจวนเรชาเดเราทดงามัดหมู่เปลี่ยนมาซาลัมเพออาจอมอยู่มัทลันนาเส้นนี้วันนี้ต่อพังลำเทตีนกินเข้มชินมูนี้ก็โลชิตาจัดหมู่งาไอแต่ชาหน้าเตียนสตาร์คุณถอยชิมลียาชนีอเมริกามุ่งแต่กุมสามคำเทลังผู้ชื่อชาปนาทัศน์ไอรู้ชามุ่งแต่เทอุคลามุ่งแต่ก็是的啊我们不肯认你配你才敢拿哭你可能都留在啊哎。但是那点对什么亚洲伊朗蒙丹做图蒙丹文尼斯朗入多只认能播加一尊哎。不然少铁花模子帮来了给他并啊哎拉姆萨过格来山曼瓦塞啊哎。伊朗蒙丹尼尊达爱蓝配你都是都不要爱上哎。伊朗蒙丹尼过听了听蓝蓝你这个路哎你带蓝过电山日啊哎。是敢不得爱宽容能你แต่หลังนั้นสิ่งก็องไม่ก่อนนะหรือจังสเปย์ได้ในเรื่องตุนนะหรือยิ่งมีสิ่งจิมพินนะการตัวมีชินละง่วยหลักสันสิ่งก็ไปบังนะ
1: มีจุดสันนั้นชินละเทเจละอามิวชานีกุนตุงคุลง่ายจวนมีครมกุนน้อยมุ่งจุ่มลำลมอนันท่าเราจอมสกุลหรือยิ่งมีสิ่งจิมพินนะการตัวมีชินละ
0: ตรงคงมุ่งสู่สิ่งจิมพินคิงลูกของไอ้ชิดคูนิงสตาสินทายสมัยยาสินีก่อนนะสิกรุยาสินีในมุ่งกูก็เจ็บสกันเรื่องคังมูกลอนนะสงเดียนะมีชิงโยลำมลับลิ้นมจิงตอนงวยไม่ต้องสินสปานมูไว้กลัวไอ้สลายไม่ต้องสิโปรตัดไออามิวชางาสระไม่ต้องคังจะพอทงก็อันเทมงดันนะจะพอครั้งมาสามปอดเร่อามิวชางาสระไม่ต้องคังจะพอทงนะก็มงเทตัดตัวกสินีเพออาจอมกิคิงกุมดินลันนะจะพอทงแต่แพ้ไม่ต้นนาก็โลชตุบขัดว่าอามิวชามีครมกิจกิงกุมเดินลูนามาดูทุชมาขัดว่าอามิวชาสกูแค่นูสีจวนจิตร่มงาลูคราทุชิชังวาราไองาไอชิกามตัดง่ายครบนมนางนี้มุขันมุงวิชไปอาเดียนไปดูราไอแต่หลังนามุขันมุงวิชไปเดียนท่าในก้อนนารามตัดแต่ไกลๆเปียวไอมุขันมุงวิญีระตาบังตันนาจอมตัด

0: พงขยายเสียงภาษายินนานวิดีโอพิยาหมอกันได้เพเสียงฟังข่าวการดงในน้องพระเทศเวลาข่าวสารใหม
1: ่พงขยายเสียงภาษายินนานวิดีโอพิยาหมอกันได้เพเสียงฟังข่าวการดงในน้องพระเทศเวลาข่าวสารใหม่
2: ผู้ฟังต่างหลายเข้าในเขาสั้นใหม่ปอกนี้ได้เผยออกนิมิเส้นเฮาห่างคัดออกกองปิญญาเปียดห่อได้โดยเทียมเคียงแห่งสั่งเตียงหมูจิงลี่จิงจีเรินปู้กวนฝ่ายแป้งหน้าซักนั่นจงการคำตองกันหน้าตีปุ่งเนื่องการเฮสั่งคาเฟ่ยินนานตามนำแคมนำดีซุ้งใดกระเดตามไปการเฮสั่งเขานุ่มตียินนานเขาฮอตสะขัดไหมปุ่งเนื่องตามพัดดีตามไม้เสียงพร้อมหอยไล่วัฒนธรรมพัดดีซุ้งโกและพัดดีไทยอยู่ตีกุ้งที่ผ่านยกเฮ็ดสันสัจเจ็ดเขาออกขอบแดนตีบ่หันหันกังขึ้นเดิกปืนไข้ซบทางหือกุนไข่นักหน้าซ้ำปอกอติปยาวัฒนธรรมหนูเจียงปังที่หาอันปวินิพาซาสังไข่ละยินนานปีสองพันไปสะหกตัวจักไก่เขาเฮ็ดไข่นานจักมีฟุ้นหาลงตกตามกันตังเส้นบ่ได้หือหาเหมือนหาปั้นกุนไปไข่ไปอยู่ดีสวัสดีไว้เจ้าปู่และลาซาตุตาลวงเตือนบอกหือไพอัสดรพระเดชงโกยาถาไปบาดเมืองไปขอบแดนท่าชิคือซื้อท่านและอาฟุขันนันป้าเถียวก้อยฟังเขาในเขาซ้ำให้จำทีตามผู้เดียมเขาสั้นไถ่หูนางโดนเส้นเฮาห่างคัดออกกล้องปิญญาที่โดยเทียมเคียงแห่งสั่งเตียงจิงลี่จิงจีเจินหมูปูกวนแฝดเป็นหน้าจางที่ออกมาเปียดคอเตกาจ้ำนำเขามาใจยุงพินเจ็ดเสียดสร้างปริหันฟงนี่ก็ได้ตามกล่องปองไปออกแห่งกาจ้ำมีกล่องตาดีจนนิสิงกาลี่เสียงปิเปลี่ยนกำลังปริหันกล่องปิญญาห่างคัดออกคือเอาสั่งเตียงจิงลี่หมูปูกวนแฝดเป็นหน้าจางนั่นปิ้นตีเขาเฮ็ดไปตุนอยู่เอาตาที่โคสนาจังปิดเปลี่ยนปิ้นปุ่งเนื่องกัดลี่กำซ้อยตุนอยู่ตาที่โคสนาจังอยู่แบบมังหินนานได้ปิดเปลี่ยนตุกตีปิ้นดีเดินเก่าโลสิบคำกังขึ้นเด็กสารสัจเจ็ดขอขอบแดนตีบอกหันหินนานอยู่ในซ้ำตาหนาลีตามกันทับได้ซ้ำจองกุนไข่นักน้านกพะเตียดโคกี่กินเขาขอบแดนมาไข่สินตั้งจิงผดชีวิตตีซบตั้งหันซ้ำปอกเปิดจิงผดกุนไข่นักน้าห้อมออกเวลาพองตามหอมสวนปีสองพันไปสะหกตุ้มมาจันสัจจ์ขอขอบแดนตีบ่หันหันบ่ได้ปืดไข่แล้วสินตั้งกี่กินติวไวสู้ฝ่ายนั่นเจ็ดสิบปอกไปกำซอยกุนไข่นักน้าขอขอบแดนหาสิบกุนไปเดิ้งเก่ารอสิบสองคำพร้อมพุ่งเพเขาสั้นใหม่อาทิตย์ปยาวัฒนธรรมหนูจังปังที่หาปวินิพาซาสังไข่เลยยินนานที่ต่อกันนั่นในปีสองพันไปสะหกตัวอยู่ที่ฟูกงเสียนสังผาเจินสติชนหนูจังมีจิงวันหันยกเฮ็ดอาติปยาวัฒนธรรมปังนี่จักอยู่เดิ้งเก่าหล่อเศร้าเจ็ดคำถึงเดิ้งสิบหล่อเจ็ดคำยกเฮ็ดสยานสยวนปูหนังดวนปุ้งเพลแล้วนั่งสบอกเก่าของมีของพระเดชสงโกในปีสองพันไปสะหกตัวอยู่ตีนั่งสบอกเก่าหันบอกเจียงพอถึงกันนาติหาปีปอที่สิบสี่ไปไว้นั้นเส้นเฮามีข้องสั่งของสิบสี่เจอซีวูฟงนี่อยู่ตั้งเนื้อโลกปิ้นที่หนึ่งเมย์เท่มงถ่ายฟงนี่เก่าเจออยู่ตั้งเนื้อโลกวันที่สี่เปิลต่างเดิ้งเก่าโล่11คำกังไหนหนาลีเปียตาถึงวัน14คำกังไหนหนาลีหกตาบ่าเมืองไปหุ้นไต่ก็ดอนไข่หนานเต่าและบ่าเมืองไปวันตกมีฝุ่นหาลงตกพอถึงเดิ้งเก่าโล่14คำหลาเลี้ยงหนาลีหกตาตั้งเส้นบ่ได้กี่กินเหือชุ่มร้ายหาเหมือนหาปั้นกุนไปใครออกตีเคล็ดจับไปนางดวนถ้าชิคือซื้อท่านและอาฟุขานบ่าเมืองไปขอบแดนหันเรื่องการหยุ่งเย้าไว้เจ้าปู่และลาซาตูตาล้วงพระเดชสงโกต่างอยู่ถ้าชิคือซื้อท่านหันเตือนบอกหือไพอัสดรพระเดชสงโกนางดวนยะถาไปขอบแดนถ้าชิคือซื้อท่านและอาฟุขานนั่นปิศาลนาเรื่องการตีแบบมังหันแถมเพียงแห่งฝั่งตาตามซดสติและห่างแห่นซองการกี่กินไวเวลาแบบมังหันเรื่องเก่ารอ14คำทรงทงอัมลีกาถึงลังผู้อยู่ในว่างลัวหันออกปากว่าโอโรซื้อและวุคลานบ่ได้ยินสุดแล้วบ่ไปพบตามไม้คล้องซุ้มกันเวลาตีมแบบมังหันวันสิบหาคำกลางในเจ้ามีซูพยันหวยช่องการปลอดภัยพระเตียฐานซุ้งตียีล่างหันเลยจ้ายีออกปากว่าที่โดยน้ำมันซื้อโยและเรื่องการทำเมสุมุดโขมุนซื้อหันบ่ได้ปิดปิ่นแล้วอ้อนเมื่อยินซูลักขณายีล่างยีล่างซื้อกับบ่เขาเฮ็ดซิงจูอันสกัมเพียงนี้ปิ้นเขาซับใหม่ปิ้นก้อนเซมเพจเสียงปองนี้เพียงเขาซับใหม่ก็ทึ่งที่นี่

0: อยู่ในเข้าตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในห้ำเห็นความกึกสีจิงพิงสีจิงพิงชงสุจีปี2817ตัวเดือน10หล่อ18คำอยู่ตีพร้อมลงไต่เปี้ยวตังพัดเตียดปังถุน19ชงโกกงช่างตังเขาปรึกษาการกึดป้องหันเจียออกดิได้กัดขิงฝั่งตาและพ่อที่เตียงเมจองการพิดาปัญญาจองการบาดเคืองอาวุธามาโมกเก่าจองการภาษาแตกเยจองการศาสนาเบาดีเทียมเพียงแห่งการสั่งสอนตามเสาสดีพัดเตียดเทียมเพียงแห่งตั้งตังหมวนกระตังไพเมืองตังพัดเตียดมีความหูฝ่ายไปหักษาพัดเตียดตามเสาสดีมาตุนอยู่ตังกะลาบันเมืองออกแห่งระวังหักษาพัดเตียดตามเสาสดี
1: ฟังห้องไข่เสียงแก่งคันตีหินนานอําเห็นนําหูแก่งคันหักษาเนิดโตย่ำหับต่างหลายหับฟังห้องไข่เสียงแก่งคันตีหินนานต่างหลายแล้วต่างมานางไหวดีห้องไข่เสียงแก่งคันที่ต่างผีเสียงเหินต่างหลายพิจารณาหับฟังเมว่าจ้าฟ้องหาตู้ออกไปเหตุการณ์เสียเมียงผิดเบอร์ครบใส่ตู้ก็หูเย่เสือเหินตะวันได้ใจตู้ยังพ่อหูแจ้งเด้อในลาปาล้องเผยออกว่าไข่โรคเอสนี้มีการปิงยาจับล่ามซ้ำเจอในหนีมีเจอหนึ่งก็ปิ้นจับล่ามตามเอิดเขาอันสัวเสตักเบาก็ยุ่งครบใส่กุ้นแต่ไข่โรคเอสแล้วขึ้นมาครบใส่ตู้ตู้จางก็จางแต่ไข่โรคเอส
2: ไอ้ยามึงว่าอีกูมันหลังจะไหลถ้าไข่โรคเอสนี้จางแต่ตามเดินมาจับล่ามลาปาล้องลาปาล้องมึงออกมาว่าไวตากยุ่งคบใสกุนไหลทับไข่ลูกเอียดเดียวจังเป้าจังจับล่ำใสกุนเอิญฮะ
0: โปว่าจ้าเมว่าจ้าข่อยมากเก็บบอกต่อปั้นหือสุดเสาสังกาไปนั้นนางว่าไข่ลูกเอียดนี่ได้ตั้มเลือดนำหนุ่มบอกว่าเสียบกับหมากุนปิญญาสั้นเสือนี่มาจับล่ำใสกุนเห่าแต่ว่าได้พิษเมียงไข่ลูกเอียดนี่เป้าจังอยู่ในเนื้อตู้ตากและยุ่งเสียงว่านางว่าตากและยุ่งคบใสกุนไข่ได้ไข่ลูกเอียดนั้นขึ้นมาคบใส่สองมันปิดเบอร์ไข่ลูกเอ็ดอันอยู่ในซบตากและยุ่งนี่ผมมีกาอีกหนึ่งเบาได้บอสังป่าปิ้นการสืบเพและซับลามปิดเมียงไข่ลูกเอ็ดนั่นว่าถึงปิญญาซับลามไข่ลูกเอ็ดนั่นดีเดนี่มีเรื่องการไล่เสือพอบอสังโปเกิดซับลามไข่ลูกเอ็ดเตรียมมาว่าบอสังไต่ตามไอ้ลุมมาสืบเพบอสังไต่ตามโดยเขานังกันมาสืบเพบอสังไต่ตามหือมือและหือหนือตัวนั่นมาสืบเพเมื่อโดนปิญญาสืบเพไข่ลูกเอ็ดไล่ลูกเบิ้ลนั่นพอปิ้นเสียบกับหมากุนและบอสใส่ยังซุปลิ่นพอปิ้นเมื่อเสียบกับหมากุนนั้นบอสใส่ยังซุปลิ่นและสังโปเกิดการสืบเพซับลามอโยยังเกิดไปปิญญาที่นักเสือหนึ่งลืมว่าเดียวนั่นก็ปิ้นกุนหมูดูดยาผินยาปักนั้นพร้อมกันใส่หยุ่งชิมหลิ่งเดียวป่าปิ้นสงกันซับลามไข่ลูกเอ็ดนี่จริงว่าซึ่งก็ยาถาไปเก่ายาผินยาปังนอกสิ้นไปกันเลยเสามันไปอ้อนปุ่มหนึ่งบอสใส่ยังซุปลิ่นและกระเทยตามเสียบกับหมากุนนั้นแล้วอาทิตย์หนึ่งเก่านี้เสามันหึ่งย้อมมาจังหนึ่งใหม่จังลูกตองจังไข่ขี้ไข่ฮักคอไก่คอใหญ่ไปกินยาเบาซังก็บอกหันหายมาสองมันที่ได้พิจารณาเหินนางดวนอยู่ที่โครงการยกยาซับเมียนบักคันนั่นเขาเหตุการณ์สาแจ๊ดไข่ลูกเอ็ดเบากาเบาซินข่อยว่ามาเตะกันเลยสองมันเบาพิจารณาสาแจ๊ดออกแต่ไข่ลูกเอ็ดเตะสองมันก็ยัดถากกึดว่าถากกระต่ายแล้วประเดี๋ยวละขนายกยาและนำเข็มนำดีการยกยาหนีสองมันอยู่แต่ยกยาและฝั่งตาปิดเมียงไข่ลูกเอ็ดตามซับเมียนหนีตามเวลาตามยามกินยาผมผ่านไข่ลูกเอ็ดปุ้งนึงไปอายุอยู่กินสองมันก็เหมือนกุนธรรมดาไปแล้วข่อยได้ว่าแท้มบอกนึกเนอไข่ลูกเอ็ดนี่มันเบาใจไข่ยาเบาใดนั้นเผาก้อยก้อยกินยาไปดีก็เบาสังตายแต
1: ่เมว่าจ้าต้องมาปิ้นกู้เกิ่งใจได้แต่เซตักยุ่งจานนี้ครบใสก็จางจับล่ามไข่ลูกเอ็ด
2: หนังว่าก็จางจับล่ำตาว่ากูได้ยินกันในไข่ลูกเอ็ดนี่เงินเตือนหึ่นเอาไปสยาสัมจริงจังยาหายมึงยานับไปนับเฮ็ดกูบอกมีเงินมายาไข่หือมึง
1: ไม่ว่าจ้าชูฟังดูชูว่าบักสังห้าในลาป้าเผยซ้อนการเคล็ดซ่ายาผิงยาปางจูวันดูกับประใจเมิร์ดอ่อนน้อยอายุ3ปีนั้นดีอ้ามและใครไปจิ้มยาผิงนั้น
0: เขาที่ได้หย่องย่อโปว่าซาเขาที่โดยยาผิงยาปางนี่ยำในก่อพิจารณาสุ้มสุดตาเตอยู่ที่นี่ขอยังที่ได้ว่าต่อเมียว่าซาเขาพระเทเทาที่โดยไพเมืองไปบ้านตุงบอกโกคุณไข่ลูกเอ็ดอันบอมีฮีป้องนั้นไปถึงจีพระเทเทาห่างคัดไปไปเอายาฝั่งตาไข่ปิดเมียงเบากาเบาซิ้นกว่าใดเมมานใดไข่ลูกเอ็ดนั่น พัดเท่าก็สร้างฝาบ้านยะห่างตาจับลำหือลูกในตองนั้นบอกกาเบาซินสิงว่าต้องไขลูกเอ็ดปาบินเหยาเพิ่นตุกพันเลือไซบอกวิ่งเงินไปเหยบินอันแก๊กเนอร์บินสู้ลายเบาได้ต่างร้ายยะถับไม่เจอสิงว่าฟ้าต่างร้ายที่ได้รับฟังพงขยายเสียงแก่นขั้นดีหินนานผู้ขาตุ้ร้ายพองเขาห้าหูนำหูนาจังแก่นขั้นดีนั่นยังหือต่างร้ายได้หูมีกองป้องยุกยาดีนั่นจะบินกันดีตาเตะพงขยายเสียงแก่นขั้นดีหินนานบอกหนาไว้หัน
3: ตีกองโถไถกูกองครับยกโย่ขวอยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามไฟฟังเส้นครับไตสาเสริญโมนบอน
0: ตีกองโถไถกูกองครับยกโย่ขวอยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามไว้ฟังเสียงคับใจสาเสริมมวลก่อน
4: เมทักผู้ฟังทั้งหลายเศร้าสดีอยู่ดีกินหวานพ่อขาปิ้นกองเชนเวลาเผียวกำคับกำศพออกนี่พ่อขาเดี๋ยวกำคับอันมวลวอนตอนใจนั้นมาเผียวคือตั้งไว้ฟังในกำคับคับว่าฟ้าเบาแล่งเมืองยังเบาเตี้ยนเสียงนาลีซ้ำสีตาก่อนลุกลุกไปเหตุการณ์เฮาบอกกูตกอันนี้ก็ปิ้นชีวิตกุ่นป่ายักแล้วบ้านไตเฮินเนื้อเปิ้นก็ลุกสั่มขี่มอทอปิ้นหมูปิ้นจุ่มขึ้นด้วยกล่องไปปาดยางเสียงหมวนกิ้วป่อนตามเปิ้นปล่อยลำเสียงไฟเฮือเมียงเมียงปิ้นหมวนปิ้นหมี่ไอปาดเถินก็เลียนไปตื่มนองปาดปาดถือนองนั่งนำยางย่อยตกไล่หลังปาดยางเถินเคี่ยวเขาเหมียนสู่กันกินเขาเยาะสู่เยิ้มตาเตะฮอดเวลาแล้วเซ้านำยางไปขายเห็นมันหิดสุวรรณก็จะเยิ้มใจตาเตะประเดี๋ยวเขาไกวสู่กันมาฟังกำคำบทนี้กุนปาดยางผู้เตี่ยมกั้มและผู้ใส่ล้ำปิ้นไอ้ข้ามเจน

ต่อมานี่เฮาก็สุขมาฟังกำคับแถมเสียงติ่งเสียงก้องแน่นม้วนวอนออกมาแล่หนุ่มยิ่งใจเฮามาออกมาสู่กันออกมาเฮามาฟอนดินม้วนซ้อมกัน

他就是这个家就是他的好的我是一个家这个就是实际皮皮都卡定义的多就是

ดิโซจือยาแหลงาฮือยินาซื้อเปิดแกอนาโพวีคมวลอนาเกือเชวิโชจือได้จืออยู่โอ้โหกูโยคือกาดาบีงาฟาจาวีอาวีเป่าใครตะกาวีที่โจนาฮานี

0: 미차츠 야비즈나 코나하니
1: 야티즈 티그 팀추지자 스즈시즈스이 아무즈 포즈 하즈 호시 체체즈 위즈 위조 숨디비

0: 미차츠 야비즈나 코나하니
1: 야티즈 티게팀추지자 스즈시즈스이 아무즈 포즈하즈 호시체체즈 위즈 위조숨디리자

나나스부 아소초마도 마나니 아니니고 오빠와 디자문디 베망고 조마소냐 아포 유종아와

0: 你们要能领我做妈妈的管理计划，就别求着不再录制了。
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 云南广播电视台民族广播。
3: 那好可不吉利，
4: 正破价天五千出轨，
3: 当代十三班呐，
4: 你苏我三夫，
5: 广播涵盖更红，
1: 不同的语言传递同一个声音。
2: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 放开爱心，爬山云南，不料不要摸干带皮心，放好感动内容发展，เวลาข่าวสารใหม
7: ่ห้องขยายเสียงภาษาอินทานมาเดี๋ยวบินยำเอากำไตผีเสียงฟังเขาการลงในนอกพระเตียนเวลาข่าวสารใหม่
8: ผู้ฟังต่างหลายเขาในข่าวสารใหม่ปอกนี้ที่เพียกนิมีเส้นเฮาหางคัดออกกองปิญญาเปียดห่อที่โดยเทียมเพียงแห่งสั่งเตียงมูจิงลี่จิงจีเรนปู้กวนฝ่ายแป้นนาซังนั่นจงการคำตองกันหน้าตีปุ่งเนื่องการเฮสังคาเฟยินนานตามนำแคมนำดีสูงใดกระเดตามไปการเฮสังเขานุ่มตียินนานเขาฮวัดสกัดไหมปุ่งเนื่องตามพัดดีตามไม้เสียงพร้อมหอยไล่วัฒนธรรมพัดดีสงโกและพัดดีไทยอยู่ดีกุ้งที่ผ่านยกเฮ็ดสันสัจเจ็ดเขาออกขอบแดนตีบ่หันหันกั้งขึ้นเดิกปืนไข้ซุบทางหือกุนไข่นักหน้าซ้ำปอกอาติปยาวัฒนธรรมหนูเจียงปังที่หาอันปวินิพาซาสังไข่ละยินนานปี2526ตัวจักไก่เขาเฮ็ดไข่นานจักมีฟุ้นหาลงตุกตามกันตั้งเส้นบ่ได้หือหาเหมือนหาแป้นกุนไปใครไปอยู่ดีสวัสดีไว้เจ้าปู่และลาซาตุตาลวงเตือนบอกหือไพอัสดรพระเดชสงโกยะถาไปบ้านเมืองไปขอบแดนถ้าสิคือซื้อท่านและอาฟุขันนั่นปะเดี๋ยวก้อยฟังเขาในเขาซ้ำให้จำทีตามผู้เดียมเขาสั้นไถ่หูนางโดนเส้นเฮาหางคัดออกกองปิญญาที่โดยเทียมแข็งแห่งสั่งเตียงจิงลี่จิงจีเรนหมูปูกวนแฝดเป็นหน้าจางที่ออกมาเปียดห่อเตะกาจ้ำนำเขามาใจยุงพินเจ็ดเสียดสร้างปลิฮันฟงนี่ก็ได้ตามกองปองไปออกแห่งกาจ้ำมีกว่างตาดีจนนี้เสียงกาลี่เสียงปิเปลี่ยนกำลังปลิฮันกองปิญญาหางคัดออกคือเอาสั่งเตียงจิงลี่หมูปูกวนแฝดเป็นหน้าจางนั่นปิ้นตีเขาเฮ็ดไปตุนอยู่เอาตาที่โคสนาจางปิดเปลี่ยนปิ้นปุ่งเนื่องกัดลี่กำซ้อยตุนอยู่ตาที่